ก็ลดในเรื่องของความเสื่อมของเข่าความเสื่อมของกระดูกได้อย่างดีสั่งซื้อ Happy Ten Herbถ้าสั่งซื้อ3กระปุก 1,290 แถมฟรีไปเลยมิกนายออยมูลค่า 1,290 ไฮพอยมีเฮา1กระปุกไปเลยใหญ่โทรหาหนูก็089713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089713 6882ฝาก1ผลงานเพลงนี้ไปให้กับคุณพ่อปุ่น

พ่อปุ่นสินทรบ้านขามเปี้ยตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดขอนแก่น FC ของแท้เด้นี่ถ้าใครที่เป็น FC สั่งซื้อแนวทีสาวอุ่มน้ำมาฝากก็จะมีสิทธิพิเศษเปิดเพลงก็สิเปิดอยู่นำนำเสมอเสมอขอมา12เพลงก็เปิดให้คึกกันคึกเก่าพ่อสำราญวงวันอำเภอพิบูลมังสาหารตำบลนาโพอันนี้ก็สั่งซื้อเควีโกมา2ขวด 1,590 ยาบาซื้อ1ขวดเด้อหวนสีเศร้าผัดเศร้าได้กลิ่นซ้ำถ้าขวดหนึ่ง 1,290 ใช่ไหมเพิ่มเงินอีก300มันจังคอยคุ้มหอนสีเศร้าเออก็ได้ทานต่อเนื่องกันอีก1ขวดไปเลยตัวจังมาตรฐานเอาตรงสลาดเข้าใจซื้อเด้ออีพ่อยแม่แม่น้อยสร้อยเจตำบลลุ่มระเวียงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์นี่ฝากความคิดถึงไปหาพ่อบุญ

กับพ่ออ้วนด้วยเป็นจังไหนมาจังไหนน้อคิดถึงอยู่เด้อยายบัวสีหมื่นสุขอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์อันนี้ก็สั่งซื้อเควีรูทีนมานี่เห็นไหมต้องสั่งซื้อทานกันไปให้ครบโดส3กระปุกปุ่นเด้อสำหรับพ่อแม่เฮาผู้ใดที่ปัญหาตาฝ้าตาฟางเหลียวไปไหนทำไมมันขาวซวกมากมันเป็นเหมือนใยบวบมันเป็นเยื่ออยู่ในตาเรามีอะไรวิ่งไปวิ่งมาเหมือนแมงวีแมงน้อยๆนี่วาบวูบวาบวาบนั่นก็คือวุ้นในตาเสื่อมขันมันเสื่อมแล้วมันหยาจังสีละพ่อตาเฮาก็หาแนวอื่นมาชะลอความเสื่อมของสายตาเรามันมีเบต้าแคโรทีนมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองชนิดที่กินได้นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียบ่แม่นว่าลุงโดลุงโดดอันใดก็ซื้อมากินโลดประเภทบำรุงสายตามันบ่ได้คือกันเด้อพ่อตาเด้อซื้ออันที่ส่วนประกอบได้มาตรฐานแม่สวัสดิ์คจีฟ้าบ้านทรัพย์เจริญอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็สั่งซื้อเควีโกมาคุณพ่อเสียนอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอันนี้ก็ถามมานี่คือจังส่งนั่นได้แท้นี่รู้สึกหงุดหงิดแล้วนะนานเกินไปแล้วเดี๋ยวสิฝากเพียงไปหาอีพอตอนนี้ล่ะจะได้ใจชื้นขึ้นมาฝากความคิดถึงไปหาแม่เบ้าตอรบรำตำบลคูเมืองบุรีรัมย์นี่เห็นบอเพื่อนก็สั่งซื้อให้พี่เทียนเฮิร์บขันว่าประเภทว่าปวดแข้งปวดขาอย่างอุจูอาจารย์จะเอาจือจะเอาจือนี่สั่งซื้อเลยเด้อแฮปปี้เทียนเฮิร์บเดี๋ยวหนูจะฝากผลงานเพลงนี้ไปหาคุณพ่อคุณพ่อเสียนเนี่ยเรามักเพียงเก่าๆฝากดาวบ้านดอนอีกสักผลงานเพียงหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างนี้เฮ้ออ้าวสิมาตั้งตัวเปิดตาดาวบ้านดอนแท้บาที่นี่อ้าวมันมาพร้อมกันไงเมื่อวานก็เปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้อีกกว่านะ

0: ็นครูสอนเด็กบ้านเราตอนนี้เขาเป็นจังไดเขาตอบไลน์มาบอเขาอ่านไลน์เราเขารับโทรศัพท์เราที่เราโทรไปหาเขาหรือเปล่าคันสมมติว่าเขาอ่านอยู่ตอบแน่บ่ตอบแน่เขาก็ว่าเขายากหน้าที่การงานเขาประชุมเขาต้องอยู่กับหัวหน้าเขาต้องอยู่กับผอ.ผอ.อันนั่นพลังคนกระทำเป็นเข้าใจเขาผมเข้าใจตัวผมบ่ไปกวนผมบ่มีกันไปทำให้เขาเดือดร้อนอยู่แล้วผมให้เกียรติเขามึงให้เกียรติเขาอยู่นั่นเขาไม่รักมึงค่ะถ้าหากว่าเขายากเขาบอกว่าเขายากเขามีแต่ประชุมเขาต้องหาเงินให้พ่อให้แม่ให้ครอบให้ครัวเขาวุ่นวายกับหน้าที่การงานถ้าเขาบอกมาแบบนั้นเข้าใจเลยว่าเขาไม่ได้รักคุณค่ะเป็นคำตอบแล้วถ้าคนที่มันหักหนีเนาะพ่อตาเนาะเฮ้ยมันจะบ่มามีเหตุผลอันยากงานค่ะยากทำมาหากินค่ะบ่ยากเลยไม่มีคำว่ายากไม่มีคำว่าไม่มีเวลาสำหรับคนที่รักเราเข้าใจไหมถ้าเขาหักเขาสิเล่นมาหาเฮาเองเขาสิโทรศัพท์หาเฮาเขาสิแบบว่าหาทางมาสอดส่องดูเราครอบครัวเราเป็นยังไงหาทางไปดูหนังกับเราให้เข้าใจแน่ย่าสุไปเข้าข้างเจ้าของต่อไปสิพี่พี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปติดตามเรื่องโจกอาหารจะไม่พูดอะไรเยอะเด้ออีเมย์พอเฮาเพราะว่าหาเรื่องเถื่อเฮาเว้าแต่โฆษณาหลายผู้ลงคนก็ลำคั่นขัดผัดบ่เว้ากับผัดบ่สั่งซื้อขัดผัดเว้ากับผัดลำคั่นกับคันว่าให้ฟังดีๆกับผัดไปสร้างคนอื่นเอาจังไหนดีให้เข้าใจตรงกันก็คือว่ากันพ่อกันแม่เฮามีโรคประจำตัวรักษาไปหาหมอกินยาก็กินอยู่ป้อมๆเฮาจะต้องมีตัวเสริมเจ้าของพร้อมได้ย่ายกินยาก็กินต่อไปแต่ว่าร่างกายของเฮาพวกเซลล์ต่างๆหัวใจเราหลอดเลือดหรือว่าเลือดที่มันเกลอะกลังไปด้วยสารพิษสารเคมีย้อนว่าหยังระบบต่างๆภายในมันเสื่อมมันเฮ็ดงานบ่ได้แล้วตับก็ไม่สามารถที่จะขับน้ำตาลไตก็บ่สามารถที่จะกรองของเสียเลือดก็เกลอะกลังไปด้วยสารพิษเลือดหนืดเลือดข้นเห็นบ่นี่เพราะว่ามันเสื่อมเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องมีการชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆเหล่านี้ให้มันยังคงทำงานประสานกันอย่างมีคุณภาพครับน้ำตาลกับครับออกได้ดีครับของเสียออกก็ให้ขับออกได้ดีหรือดูดซึมมันก็ยังคงดูดซึมไปได้ดีระบบขับถ่ายก็ยังได้ดีอยู่บ่แม่นว่าสิเป็นมีตะลวกไผ่ไข้เจ็บอยู่จังซี่แม้พอตาเฮาก็จะต้องหาแนวมาฟื้นฟูร่างกายของเฮาไปน้ำพร้อมมันก็จังสิต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บกับโรคที่มันจะแทรกซ้อนตามมานี่แม้สิมาไปหาตะหมอกินตะยาตะยาอยู่นี่กินยาก็กินแต่ว่าเฮาต้องหาแนวอื่นมาให้เซลล์มันสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยเด้อสั่งซื้อเควิโก้นี่พ่อให้แม่เฮาโทรหาสาวอุ้มเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องจกอาหาร0-8-9-7-1-3-6-8-8-2จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0-8-9-7-1-3-6-8-8-2
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: เป็นเรื่องราวของสาวเก๋กระบอดถือกับแกปันไดดอกประมาณ40นี่ล่ะ40กว่าเธอขับรถไปตามทะเลทรายอันเวิ้งวางบัดนี้รถกระผัดไปเสียรถก็เลยไปเสียอยู่พลากวงไกไว้ย่วงผู้คนไม่มีแต่มันเผอิญมีบ้านอยู่หลังนึงภายในบ้านหลังนั้นก็มีคุณพ่อกับลูก3คนลูกไส้3คน3คนนั่นก็เป็นเออหรือเธอก็เลยเข้าไปขอความช่วยเหลือว่าให้ซ่อมรถให้เธอหน่อยพ่อนี่ก็ว่าโอ้ยินดีเลยคุณผู้หญิงผมจะซ่อมรถให้คุณแต่ว่าวันนี้มันค่ำแล้วมันคงจะซ่อมไม่เสร็จหลอกมืออื่นก็จ้องค่อยเดินทางต่อก็แล้วกันผมจะอนุญาตให้คุณนอนกับบ้านผมนี่แหละแต่ผมขอบอกนะเวลาที่คุณนอนน่ะคุณอย่าไปวุ่นวายกับลูกชายทั้ง3ของผมเพราะว่าพวกเขาเอ๋อหรือว่าสั้นเช้านี่ก็ค่าตกเดือกมากกับผัดไปวุ่นวายแล้วนี่ก็ได้ย่านี่ก็โอ้สำคัญเว้ยไปวุ่นวายกับลูกชายของพรที่เป็นสร้างสมนี่ ไปทำอะไรกับลูกชายคนแรกก็เลยบอกว่าต้องใส่ถุงยางนะถ้าไม่ใส่ฉันจะท้องคนที่สองก็บอกคำเก่าต้องใส่ถุงยางนะถ้าไม่ใส่ฉันจะท้องคนที่สามก็บอกคือกันหลังจากนั้นได้กินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมืออื่นหล่อนก็เดินทางต่อ20ปีผ่านไปสามคนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาพวกแกจำเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วได้ไหมวะจำได้จำได้เออป่านนี้เธอจะเป็นยังไงบ้างเราถอดถุงยางออกได้หรือยัง ตลกมองใดนี่ก็ตลกมองที่20ปีที่ผ่านมามันบ่เคยถอดถุงยางอนามัยออกเลยมันเป็นเออหรือเอาแล้วมันก็ถอดออกมันคือเหี่ยวได้สนะแต่แม่นถามดูที่ว่าเรื่องตลกคน

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะนายกสั่งรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่น้ำท่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจกยากันโรคฉี่หนูให้ครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวสั้นๆก่อนเป็นประธานการประชุมครม.ถึงการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจะไปลงจุดใดหรือไม่ว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ส่วนนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ใดด้วยตัวเองหรือไม่นายอนุทินไม่ได้ให้คำตอบผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพได้นำยาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้รัฐมนตรีในที่ประชุมครม.เนื่องจากช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องรัฐบาลเร่งระบายน้ำกรุงเทพมหานครคาดคลี่คลาย 2-3 วันเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยว่าถึงกรณีการแก้ไขปัญหาและเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยว่าสถานการณ์ในกรุงเทพในวันนี้คาดว่าจะเบาลงเนื่องจากได้เคลื่อนไปทางตะวันตกส่วนภาคตะวันออกปริมาณน้ำฝนก็จะน้อยลงเช่นเดียวกันโดยแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่ได้ดำเนินการในการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรโดยในวันนี้จะมีการเติมน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสแกกรังโดยทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำก็กำลังพิจารณาว่าจะมีการปรับการเพิ่มปริมาณน้ำปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่ส่วนตัวเชื่อว่าการเพิ่มน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะไม่กระทบต่อพื้นที่กรุงเทพเนื่องจากว่ามีคันกั้นน้ำที่มีความสูงพอสมควรและยังมีความสูงที่เพิ่มเติมที่จะรับน้ำได้อีกมาก
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกาเบไรจากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่ายาสมีน
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
3: หารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: กรีนบิสตามและน้ำมันนวดกรีนบิส
9: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
10: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
10: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
9: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
10: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
9: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
10: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
9: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ล้จะปีใหม่แล้ววันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหน่อยก็ว่าร้อยกระทงหน่อยก็ว่าปีใหม่หน่อยก็ว่าวันวาเลนไทน์หาผู้สิบมาเป็นครูเป็นขิ้งหาผู้ที่สิบมารวมฝันเฮ็ดหน้า13ไรน้ำกันมืด8ด้านเลยสิมีผู้มามักจะมีคนมาขอแต่งงานขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายก็มีอิงติ้งอยู่ในตอนนี้จะปีใหม่อีกแล้วจะอายุเพิ่มขึ้นอีกแล้วจะเท่าลงอีกแล้วเฮ็ดจังไดนี่หาผัวทั้งไหนนี่ย่ายผัวพี่เด้อน้องผัวพี่เด้อน้องฮิวหนึ่งผลงานเพลงนี้ผ่านกันไปนาทีคลั่งรองสารวัตรขับรถพุ่งชนดะสี่คันยับคนอะไรนี่พยายามเข้าหยุดเกือบถูกรถทับเน่ผู้ใดล่ะนี่ย่ายรองสารวัตรอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้ถ้าหากว่ามีความรุนแรงเนี่ยก็จะบอกคอยอยากอ่านปันไดเอาจะให้เล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันมีการเปิดคลิปนาทีคลั่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจแห่งหนึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขับรถยนต์พุ่งชนดะรถที่จอดอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านหลังโรงพักเสียหาย4คันขณะชายคนหนึ่งพยายามนำยางรถยนต์ไปวางขวางเพื่อหยุดรถเกิดพลาดล้มเกือบถูกรถทับโชคดีโอ้ยเราหลบท่านเป็นวินาทีความเป็นความตายก่อนเจ้าหน้าที่เขาควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่ต้นสังกัดตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการทางวินัยเหตุการณ์นี้27ธันวาคมผู้สื่อข่าวได้งานว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกซึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่24กันยายนที่ผ่านมาบริเวณสนามหญ้าด้านหลังสพ.เกาะสมุยสุราษฎร์โดยในคลิปเผยเห็นรถยนต์คันนึงขับเข้ามาบริเวณสนามหญ้าก่อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้กลุ่มรถยนต์ที่จอดอยู่จากภาพในคลิปรถยนต์คันดังกล่าวได้พุ่งขับชนรถยนต์ที่จอดอยู่หลายคันจนได้รับความเสียหายแตกซะแตกทรายยายอย่างเจ้าเมนรถผู้ใดขณะเดียวกันก็มีชายนี่แหละที่นำยางรถยนต์ไปขวางเกือบตายตัวผู้ตัวนี่ก็ได้เนาะเหตุการณ์เป็นจังไดระบาดที่นี่นี่เราเป็นยังเราคือไปเฮ็ดจังสั้นจากทะแม่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจโทคนนี้ไม่เคยมีประวัติโวยวายหรือว่าแสดงพฤติกรรมรุนแรงแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเบื้องต้นทราบว่าร้อยตำรวจโทอยู่ระหว่างการรักษาด้านจิตเวชมาอย่างต่อเนื่องก่อนเกิดเหตุผู้เป็นมันดาได้มาเฝ้ารอรับที่บริเวณแฟลตตำรวจเป็นเวลาหลายวันกระทั่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทางพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับร้อยตำรวจโทข้อกล่าวหาทำให้เสียทรัพย์ขณะที่ความเสียหายของรถยนต์คู่กรณีรถคันที่ก่อเหตุมีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งและอยู่ระหว่างการดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามขั้นตอนเป็นถึงร้อยตำรวจโทได้หนียายแล้วกินยาจิตเวชคนก็คือเป็นจิตเวชหลายเทบาทที่นี่เหรอพูดถึงเรื่องนี้ก็จะพาไปติดตามเรื่องจิตเวชโรงพยาบาลจิตเวชอันนี้กับเป็นเรื่องของนายดาดเนาะชื่อดาดก็แล้วกันดาดนี่ก็เป็นคนที่ไปรักษาจิตเวชวสันทะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็สิจำได้ป่ะเนาะนี่เรื่องนี้ก็คือมันมีเหตุการณ์คนหนึ่งอยู่ในจิตเวชนั่นแหละยายกระโดดลงไปนะกระโดดลงไปจะฆ่าตัวตายในน้ำในดาดเนี่ยก็เลยกระโดดลงไปช่วยวสันทะหลังจากที่เขาไปช่วยแล้วหมอพยาบาลก็รู้สึกว่าชื่นชมเขาปรบมือให้เขาเป็นคนกล้าหาญเขาเป็นคนที่มีความสามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ในดาดนี่ก็หลังจากที่มีคนชื่นชมก็เลยบอกหมอว่าผมชอบช่วยเหลือคนอื่นครับมันเป็นเรื่องที่ผมต้องกระทำอยู่แล้วครับคุณหมอหลังจากนั้นหมอและพยาบาลก็คิดว่าโอ้สิให้ดาดนี่กลับบ้านได้แล้วแหละแสดงว่าสติสตังกลับมาปกติแล้วไม่ต้องรักษาให้ญาติเนี่ยมารับกลับไปได้แล้วบาดที่นี่
คนที่ดาดช่วยเมื่อตอนกลางวันหมอนี่ก็เลยให้ไปนอนกับดาดในห้องเพราะว่าคิดว่าดาดปกติแล้วก็ให้ไปนอนให้ดูแลคนไข้คนนี้เด้ออย่าให้เขาเป็นอะไรนะเธอดูแลเธอช่วยเขาตั้งแต่แรกแล้วเธอก็ให้เขานอนกับเธอก็แล้วกันว่าสั้นตื่นเศร้าขึ้นมาหมอพยาบาลก็พากันแตกตื่นเข้าไปห้องดาดเพราะว่าคนที่ดาดช่วยเมื่อตอนกลางวันนั้นดาดเอาเขาไปแขวนคอหอยตองแรงตองแรงเอ้าทำไมเธอทำแบบนี้ล่ะก็ผมเห็นว่าเขาเปียกผมก็เลยเอาเขาแขวนผมก็เลยเอาเขาตาก แสดงว่ามันท่านในปกติตอนแรกมันลงไปกระโดดไปซอยเขาเนี่ยบัดใดเท่จักว่ามันซอยจังใดบุอยู่ไปอยู่มามันกับผัดเขาเอาเขามาแขวนไว้เห็นบ่ยายก็เลยเป็นเหตุการณ์ว่ามึงกลับไปรักษาต่ออีกแต่สิหลายเดือนอยู่ว่าท่านในปกติ

0: จูน
1: จูริน
0: ป้าจูนขอเพลงอะไร
1: ขอเพลงน้องอ้อทุ่งทองมังเขาอะไรน้องนี่กลัวแล้วยาเขาดี
0: ป้าจูนกินตัวไหนนี
1: ่กินตอนเช้าดีดีมากเลยอะไรนะ
0: กินตัวไหนนี
1: ่ตอนกินตอนเช้าก
0: ินตัวไหน
1: อ๋อกินกินเพื่อยาน้ำเควิโก
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: จ้า
0: เดี๋ยวครับ
2: FC ก็จะมีนี่แหละพอตาคนอายุ60 70 80ปีก็ยังมีแต่ละวันก็จะต้องมาถามกันด้วยคำถามเดิมๆถามแห้งๆขันเฮาเว้าแห้งขันเฮาถามแห้งๆกะสิว่าเฮาเว้าบ่ดีกะสิว่าเฮาตะคอกเสียงใส่หูเขาบ่ได้ยินหูก็จะตึงๆหลายคนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าจัดรายการให้คนที่มีอายุฟังเด้อส่วนใหญ่นี่เด้อเฮาก็อยู่น้ำกันไปนี่ล่ะเศร้าหยุ่มเศร้าใหญ่โดดๆเด็ดๆไปน้ำกันโคสุกกะเฒ่าพูดฟังเลขกันกะเฒ่าไปน้ำกันส่วนเรื่องเล่าของสายตานั้นก็สั่งซื้อเควีรูทีนสิบ่เว้าลำไรเด้อกินอันใดมากกับพ่อปันนั่นเจ้าต้องมากินตัวนี้นี่มันจังต้องมันจังซูนเข้าใจหรือเปล่าน้ำตาไหลยืนเรียนเรียนตาสู้แสงไม่ได้เลี้ยวไปใส่กับขาวสวกหมวกเลี้ยวไปใส่กับเป็นโอ้คือเป็นมั่วมั่วเลี้ยวเป็นคนอยู่นี่แต่มันเป็นไผ่นี่บักอันนี้นี่มันเท่าซ้ำไหนมันเป็นลูกพูดใดพ่อแม่สู้เป็นไทยถามเขาไปสืบเสาะปันเป็นอันนายทะเบียนอยู่ที่ว่าการอำเภอปลอน้อยใหญ่เนาะรูปรูปค่ำค่ำไปแล้วหน้าตาเขาเนาะสั่งซื้อเควีรูทีนส่วนประกอบมันนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียบางส่วนเด้อพ่อแม่เฮามันได้มาตรฐานกินแล้วก็ต้องก็ซูนผู้ใดที่มีปัญหาสายตาส่วนเรื่องของชาไทยนั้นก็ทำให้ขี้ง่ายไทยคล่องปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังไหลเติมพลังแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายเจ้าของในระดับลึกลงไปแน่ลงไปแน่มันมีสมุนไพร3แผ่นดินขมิ้นชันแล้วก็งาดำมีโพขาวแล้วก็สาหร่ายสีแดงซึ่งผู้ใดที่มีอาการเส้นยืดเส้นตึงคอเข่ามันปวดกระดูกมันเสื่อมซันโดดๆเด็ดๆแล้วนี่เมื่อยสั่งซื้อไปเลย Happy Ten Herb 3กระปุก 1,290 แถมมิกไนออยไฮพอยเมเฮาโทรหาสาวอุ้มก็ศูนย์89713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089713 6882วังกี้นี่เบ้าเรื่องของโรงพยาบาลจิตเวชเรื่องของโรงพยาบาลจิตเวชนี่หลายหลายเด้อยายเด้ออันประเภทว่าเรื่องตลกเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงได้นี่กระไดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนายเอเนาะนายเอนี่ก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าของนี่เป็นนายกผมคือนายกรัฐมนตรีว่าถ้าเจ้าของเป็นนายกสิเป็นนายกจังใดน่าเล่เพราะปันนี่ความคิดบักปึกกระลืนบ่ได้หนังสือเพราะปันนี่ก็เลยต้องไปรักษาแล้วบาดที่นี่อยู่มาวันหนึ่งมันก็มีคนที่ป่วยจิตเวชเหมือนกันชื่อว่าบีบีนี่ก็เป็นผู้ใช้คือกันก็รู้สึกว่าเจ้าของนี่เป็นนายกผมเป็นตำแหน่งนายก Prime Minister ภาษาอังกฤษเนาะเป็นนายกต่างคนก็ต่างคิดว่าเจ้าของเป็นนายกหมอใหญ่ก็เลยให้นอนอยู่น้ำกันให้มันสองคนนอนอยู่น้ำกันนี่ล่ะแย่งกันได้บาดที่นี่ต่างคนก็ต่างอยากจะเป็นนายกใช่ไหมตื่นเศร้ามากหมอก็เลยมาตรวจสอบเป็นไงท่านนายกถามนายเออาการดีขึ้นหรือยังตอนนี้ไม่ได้เป็นนายกแล้วค่ะเอาแล้วเป็นอะไรเป็นเมียนายก แสดงว่ามือขึ้นมันเฮ็ดหยังกันเอ้ยมือขึ้นนี่มันกระชิบรวยหลายกันทั้งตัวชายรักชายมันอยู่น้ำกันเนาะเอาไปเอามามันบ่มีหม่องโล่งมันก็จะจับกันโจ๊กกันเยอะๆมันรู้

เผลอเมื่อไหร่จะลอยเมียมาเสียตัวเฮ้ยเอาไปแต่เจริญไปหนาเถอะ อันพูดจอบทานลอยนี่คอยสร้างไหลใหญ่เบื้องตาเดียวก็รู้เดี๋ยวว่าคนลอยเมียว่าคนอักเมียสิเป็นกะลิ่มกะเลียสิเว้านั่นเว้านี่เว้าแง่ซ้ายเว้าแง่ขวาเป็นหมาหยอกไก่ไปเว้าไปเว้าเล่นเว้าหัวเป็นคนอัธยาศัยดีพวกเขาเข้าใจเออเขาก็ไม่ถือเขาก็ไม่ซาใช่ไหมบาที่นี่เว้าไปเว้ามากคันบ่หยุดพฤติกรรมนี้มันสิเจอผู้ที่เข้มงวดตรงกันมันสิมีผู้ใดผู้นึงหะละเว้าไปเว้าไปแม่นบ่พ่อตาเนาะมันจะต้องเจอสักวันอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้สิมีคนที่ฟังแล้วโอ้ยจักแม่นมวนโอ้ยๆๆจักแม่นเข้ากันได้ดีจักแม่นไปน้ํากันซองรองมันจะเจอแล้วในที่สุดก็จะมีการไปลอยกินกันอักเจอกันมองนั่นอักเจอกันอยู่ป่าสวนบักลําไยบ่ป่าอ้อยป่ามันให้หน้าฝาทั่วรีสอร์ทลงหลอกโรงแรมไปแล้วตื่นเต้นมวนได้อักลูกอักผัวแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่เนาะมันก็จะเป็นความกลัวความแบบซ่อนความแอบความเสียเงินความว่าหลายสิ่งหลายอย่างตื่นเต้นส่งมวลอยู่ตอนแรกโดนไปก็จะต้องมีการห่วยแก้ปัญหาเหมือนกรณีอันนั้นก็เหมือนกันกรณีใดนี่ย่ายกรณีอันนี้เคยเล่าเหรอเดี๋ยวเรื่องโจกหาเรื่องนี้นอพตาเนาะเป็นเรื่องที่เป็นพ่อเสียวเมื่อนั่นพ่อเสียวกับมานอนนำผัวเมียคู่นี้แหละพ่อเสียวก็นอนตรงกลางใช่ไหมให้นอนตรงกลางคืนนั่นเองผู้เมียเนี่ยก็อยากลอยผัวผู้พ่อเสียวเนี่ยบอกว่าอันจริงๆมันผิดตั้งแต่แรกให้เขานอนกลางแล้วมันบ่มีดอกในความเป็นจริงนั้นผู้ใดปลอบเปลี่ยผู้ใดสิมาให้ไทแขกมานอนตรงกลางระหว่างผัวเมียใช่ไหมผู้เมียเนี่ยกับเมียกันไปกระซิบพ่อเสียวว่าโอ้ผู้อันพ่อเสียวสนอกเนาะดึงขนที่ก้นเขาซิดึงขนที่ก้นด่าเขาซิคันสมมติว่าเราบ่ติงเฮากลับมาเฮ็ดอีหยังกันเฮากลับมาอันเยเยมาลูเกะกันเยเนี่ยก็ดึงเพื่อทดสอบพนาว่าผัวหูเมื่อบ่เฮ้ดึงครั้งแรกก็มีติ่งๆอยู่ก็ได้จัดการกันเด้ๆๆๆๆๆๆๆผ่านไป1ดอกเว้ยครั้งที่2สาวนี่กับอยากเฮ็ดอีกเยเนี่ยก็ติดอกติดใจแล้วนี่ก็ได้พ่อว่าเพ่แว่หมอกอกแม่กแก๊กก็เลยไปดึงขนก้นผัวอีกครั้งที่สองอีผัวก็มิดอิงติ่งจัดการอีกเดภาพก็ตัดไปแคนเซิลอันบ่เป็นแคนเซิลเขาเอื่นว่ายังก็เฮือเซนเซอร์สนอกเนาะ18บวกสาวนี่ก็อยากได้อีกมันอยากได้ไตยังกระดักกระดอแท้สองดอกผ่านไปดอกที่สามก็ไปดึงก้นผัวอีกผัวก็เลยงัวเงี้ยงัวเงี้ยขึ้นมาว่าสู้เฮ็ดหยังสู้ก็เฮ็ดกันไปเถอะแม่สู้อยากจะทำอะไรกันอยากจะรวยหลายกันก็ทำไปเสียสู้จะมาจดแต้มที่ก้นกูทำไมผัวว่าจบเรื่องราวของโจ๊กอาหาแสดงว่าที่ผ่านมาดอกสองดอกนั่นผัวรับรู้มาโดยตลอดเฮ็ดจังไหนบัดที่นี่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าสู้ไปเฮ็ดอีหยังอย่าสู้ไปให้ไทแขกมาอยู่ตรงกลางเข้าใจไหมมันบ่มีดอกก็บอกไปทั้งสลับต่อไปก็สิพาพี่พี่น้องพ่อแม่เฮาไปสั่งซื้อเควิโกนี่พวกข้าวมันมีถึง 60% เด้อมีทับทิมองุ่นมังคุดเราจะไปดูซิว่าทับทิมมันดีอย่างไรเนี่ยคันเฮาเว้าเรื่องของทับทิมคุณสมบัติมันดีอย่างไรก็สิบ่อยากฟังอีกก็สิว่าหนูเว้าดูอีกสรุปแล้วเอ้าถ้าเป็นป่วยเมื่อยม้อยสอยเหลี่ยมสุขภาพร่างกายมันเสื่อมโทรมลงไปทุกวันเฮาต้องหาแนวมาชะลอความเสื่อมของหัวใจตับไตหลอดเลือดหรือว่าจะเป็นระบบเลือดมันมีแต่เป็นเลือดเนิร์ดมีเลือดเป็นกรดเป็นพิษหลายอย่างแล้วเฮาต้องหาแนวมาครับสารพิษออกจากร่างกายฟื้นผู้เจ้าของเด้อพ่อตาเด้อให้มันมีแห้งขึ้นหาหมอกลับไปกินยาสิมากินแต่ยาปอมๆย่ำได้สิซ่วงสิเซาสั่งซื้อเควิโกคนกินหลายคือจังหยังนี่เด้อเราก็จะแข็งแรงขึ้นนอนหลับสบายขึ้นบ่ปวดบ่เมื่อยบ่อ่อนล้าตัวระดับน้ำตาลก็จะค่อยๆลดลงคนก็โทษสั่งซื้อคนก็ไข้ได้ล่ะสิมาบ่ซ่วงบ่เซาแต่เฮานี่ก็สิลื่นบ้านลื่นเมืองคักเถอะบ่คักเถอะบ่
สั่งซื้อเควิโก้โทรหาหนู0897136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบีอันนี้จะฝากเพลงไปหาคุณพ่อเสียนเรืองลือตำบลหลุบเหล่าอำเภอภูพันสกลนครเอฟซีของแท้เล่ากินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่โอ้มาหลายต่อหลายตัวแล้วบัดถึกบัดมาถึกตัวเควีโกมันมีแห้งไข้เด้อไข้เด้อตัวนี้แข็งแรงขึ้นพอรสสว่างดีๆๆๆนี่สั่งซื้อ2ขวดไปเลยเควีโก 1,590 เหมือนจะแพงแต่แพงมันดีได้มันบ่มาเลี้ยงไข่มันบ่แม่นพ่อให้เฮาเสียเงินลอยเฮาเสียเงินซื่อๆสั่งซื้อตัวนี้ล่ะอีแม่เฮาพ่อตู่หรือสิเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ตามแต่เด้อฝากความคิดถึงไปหาพ่อสำราญวงวานตำบลนาโพอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลด้วยเด้อเพิ่นก็สั่งซื้อเควิโกมาขอให้คุณพ่อแข็งแรง

ณพ่อเสียนทางผุนทางภูพานแล้วก็คุณแม่ทางอำเภอปาปากนครพนมใครต่อใครอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่ใช่แค่ฟังรายการช่วยกันสั่งซื้อเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของเองเด้อบ่แม่นว่าผลประโยชน์ของสาวอุ่มเด้ผลประโยชน์ของหนูก็คือได้จัดรายการให้พ่อแม่เฮาได้ฟังกันได้ฟังข่าวได้ฟังเรื่องตลกโจ๊กฮาแม่บีมอักษรอยู่บ้านนาขาอำเภอท่าบ่ออันนี้ก็ฝากความคิดถึงไปหาด้วยก็แล้วกันต่อไปก็จะพาไปติดตามเรื่องของเหตุการณ์อันใดน้อเกิดขึ้นนี่ท่านผู้ว่าชัดชาติก็มีการออกมาขอโทษชาวกรุงเทพเพราะว่าไม่สามารถที่จะต้านฝนได้ฝนมันกระตุกตลอดนอกพ่อตาเนาะเก่งขนาดไหนก็กระเฮ็ดบ่ได้ดอกอันบางเทื่อก็สิว่าอันรัฐบาลไม่ดูแลนี่เขาก็สิว่าดูแลเต็มที่หันละไปพ่อตาเนาะแต่ว่าฝนมันตกตลอดหนุ่มใหญ่กรมทรัพยากรทางทะเลหึงกิ๊กสาวแอบไปคบหาคนใหม่เจ้าของบ่อนไพ่บุกยิงเสียชีวิตคาบ้านก่อนยิงตัวเองหนีความผิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประทิวได้รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบริเวณบ้านพักไม่มีเลขที่ซอยเขี้ยมเท่าอำเภอประทิวชุมพรเจ้าหน้าที่แล้วก็กู้ชีพกู้ภัยสายชนมูลนิธิชุมพรการกุศลสมาคมนักข่าวกับป้ายแตกเสวสะในที่เกิดเหตุซึ่งก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีห้องติดแอร์หนึ่งห้องปลูกสร้างห่างกันห่างจากถนนสายสถานีรถไฟประทิวสถานีคลองวังช้างประมาณ400เมตรตรวจสอบบริเวณห้องโถงกลางบ้านก็พบกองเลือดขนาดใหญ่แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงด้วยวุธปืนสาหัส2รายรายแรกชื่อนายดำรัดอายุ50ปีเจ้าของบ้านสภาพนอนจมกองเลือดหมูบจูบพูบอยู่หน้าตู้เย็นส่วนอีกรายก็คือนางคณาวันอายุ60ปีนอนบาดเจ็บจมกองเลือดอยู่ใกล้กันเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่นายดำรัดทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาตรวจสอบบริเวณนอกบ้านใกล้กับรถกระบะโตโยต้าตอนครึ่งสีน้ำเงินทะเบียนชุมพรของนายดำรัดพบรถกระบะอีซูซูตอนครึ่งสีขาวทะเบียนชุมพรตีเครื่องจอดอยู่ภายในรถฝั่งคนขับพบนายนิพนธ์หรือว่าเออายุ59ปีข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งประจำศูนย์บางสะพานสภาพนอนพิงเบาะมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ขมับขวาทะลุขมับซ้ายเลือดแล้วก็สมองไหลนองเต็มรถบริเวณตากก็พบอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด38วางอยู่ภายในรังเพลิงบรรจุกระสุน4นัดใช้ไปแล้ว1นัดเหลือ3นัดนอกจากนี้ภายในรถก็ยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่3ปลอกแล้วก็ในกระเป๋ากางเกงของผู้ตายพบกระสุนปืน

พลหรือว่าเอซึ่งยืนรออยู่ด้านในบ้านแล้วได้ชักวุธปืนออกมาจ่อยิงนายดำรัสทันที3นัดซ้อนกระสุนส่วนหนึ่งเฉียวไปถูกนางคณาวันจนล้มลงบาดเจ็บหลังก็เหตุนายนิพนธ์ได้วิ่งขึ้นรถกระบะสีขาวที่จอดอยู่หลังบ้านจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดเบาๆเมื่อวิ่งไปดูก็พบว่านายนิพนธ์ใช้วุธปืนกระบอกเดียวกันยิงขมับตัวเองเสียชีวิตเพื่อหนีความผิดด้านนายระย่อง75ปีซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายดำรัสซึ่งเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วก็เปิดเป็นบ่อนพนันเล่นไพ่มีนักพนันหมุนเวียนเข้ามาตั้งแต่10โมงถึงตีหนึ่งของวันรุ่งขึ้นเป็นประจำก่อนเกิดเหตุตนกำลังนั่งกินข้าวได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดพร้อมเสียงผู้หญิงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือพอตนกำลังจะเดินไปดูก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นอีก1นัดเมื่อไปถึงก็พบว่าผู้ตายอยู่ในรถแล้วก็ยิงตัวเองขณะที่แหล่งข่าวกลุ่มนักพนันเปิดเผยชนวนเหตุสังหารว่านายนิพนธ์ผู้ก่อเหตุมีภรรยาเป็นข้าราชการอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่มาติดพันนางสาวเปิ้ลแม่ค้าขายหมูในอำเภอท่าแซะซึ่งเป็นนักเล่นไพ่มือหนึ่งประจำบ่อนนี้ระยะหลังนายนิพนธ์เกิดความหึงหวงสงสัยว่านางสาวเปิ้ลแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนายดำรัสผู้ตายซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาทำงานเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอประทิวอยู่แล้วโดยเมื่อ2วันก่อนนายนิพนธ์ได้ฝากเตือนผ่านเพื่อนสนิทของนางสาวเปิ้ลว่าอย่ามายุ่งกับแฟนถ้าไม่ฟังจะมาตามยิงให้ตายจนกระทั่งวันนี้นายนิพนธ์ได้ขับรถกระบะของนางสาวเปิ้ลบุกเข้ามายิงนายดำรัสเสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวตายตามเพื่อที่จะหนีความผิดจากการตรวจค้นบริเวณหลังรถยนต์ของนายดำรัสเจ้าหน้าที่ตำรวจพบกระสอบปุ๋ยสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายในบรรจุสำหรับไพ่นับร้อยสำหรับมามีหลายแถมมายืมมาเล่นไพ่แข้งจักสองสำหรับในมันยังพร้อมผ้าปูโต๊ะสีน้ำเงินแล้วก็ห่อไพ่ที่ใช้ได้จำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ยึดไว้เป็นของกลางพร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ DNA แล้วก็หลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปมันเป็นแบบวุ่นวายเหตุการณ์สลับซับซ้อนเนาะพ่อตาเนาะสรุปก็คือมีเมียอยู่แล้วบ่แล้วก็มาติดพันผู้สาวสาวอันนี้ก็เล่นไพ่ผู้ที่มากนี่กับผู้ที่ไม่ยิ่งนี่ก็เล่นไพ่อะไรซับซ้อนประมาณนี้แหละพ่อตาที่แน่ๆกับ1เล่นไพ่2เล่นกันพร้อมจักไพเป็นไพนี่อายุ60กว่าแล้วนี่ถือว่ามีวุฒิภาวะหลายเติบเลยเด้อเนาะคันเซ้าเล่นไพ่เฮ็ดจังได๋ก็เหงาตัวก็เป็นโรคซึมเศร้า ผู้มากเล่นว่าเนาะจบข่าวโซภาแบกกล้องพอถ่ายภาพสาวอุ้มรายงาน

0: แพก็เป็นอำเภอหนึ่งซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอำเภอที่ติดกับภูผาม่านหรือติดกับอำเภอทางคุณแม่ทางชัยภูมิคุณแม่อำเภออะไรนอที่อยู่ติดกับทางชุมแพคอนสารชัยภูมิแล้วก็แถวบริเวณนั้นก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวโอ้หลายมองหลายแก่ตัวขาสาวอุ้มไปบ่อยปีที่แล้วก็ไปพบปะพูดคุยเรื่องธุรกิจกับหัวหน้าสยามชัยตัวกับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดตัวหลังจากนั้นก็เข้าสู่ประตูวิวาวาพระเอกคอยด้วยนั่นพระเอกในการทำคลิปเรียวคลิปติ๊กตอกโอ้แล้วเป็นคนตลกเด้หัวหน้าสยามชัยเราเป็นคนมีวาทศิลป์เราเป็นปรมาจารย์ตักหม้อขอคารวะท่านอาเจียนเพิ่นขับรถไปดูดูตะกี้ว่าน้อยใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้หลังจากที่เขาแต่งงานแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนเขาก็ต้องดูแลครอบครัวเขาก็ต้องดูแลใส่ใจภรรยาวสันทอก็เลยบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปน้ำกันแต่เราก็จะพยายามหาโอกาสมาเจอกันอยู่คันพี่น้องพ่อแม่ท่านใดที่อยากจะเห็นคลิปที่เราทำด้วยกันตลกทะเดมีผู้คนให้ความสนุกสนใจตอนนี้เหลือแต่โบท่านนี้มีคนจ้างสองคนนี้ไปแสดงหนังยายแต่จะมีอยู่เร็วๆนี้ coming soon เข้าไปดูในเพจหนูค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญเด้อสาวอุ้มบุญถ้าเป็นตอๆมีหลายคนได้โทรมาสั่งซื้อกาแฟเอ่ยสั่งซื้อเควีโกเควีรูทีนให้พ่อให้แม่แล้วก็บอกว่าโอ้ยหนูเบิ่งพี่อยู่เด้อยู่ในตอๆค้นหาคำว่าดีเจอุ้มดีเจอุ้มเป็นภาษาไทยส่วนถ้าเป็นเบอร์สาวอุ้มก็089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713 6882ส่วนเรื่องของการหาแนวมาฟื้นฟูสุขภาพเจ้าของอย่าปล่อยตัวเองโทรมมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคเกาต์รูมาตอยโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันนอนเจ้าพ่อติดตะเตียงอยู่แต่บ้านอยากซอยลูกซอยเมียว่าซ่านก็เฮ็ดบ่ได้คือตะกี้ตะกอนพ่อตาฟื้นฟูร่างกายเจ้าของในเด้อสั่งซื้อเควิโกอาจจะมีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเห็นบ่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันมีแต่แนวเจ็บแนวเป็นเด้อเลือดสำคัญมากๆคันเลือดเนื้อเลือดข้นเลือดเป็นกดแห้งสิมีแต่แนวเป็นแทรกซ้อนเกิดขึ้นเฮาสิเป็นคนที่คล้ายๆกับเป็นพาราให้ลูกให้เมียให้ครอบครัวเฮาไปจังซี่นะสั่งซื้อเควิโกโทรหาหนู089 713 6882 089 713 6882พูดถึงจังหวัดขอนแก่นมีเรื่องโจกะห้าอยู่เรื่องนึงเราให้พี่น้องฟังเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงแดงเด็กหญิงแดงนี่ก็อายุวังประมาณ5 ขวบนี่แหละอนุบาลเนาะพ่อแม่ก็ขับรถไปส่งหนูที่โรงเรียน
1: คุณแม่คะหนูมาจากไหนคะ
0: ถามแม่เด้แม่หนูมาจากไหนแม่ก็หันหน้าไปหาพ่อตอบลูกว่าจังไหนเนาะเดี๋ยวแม่จะหาคำตอบให้นะลูกนะยายนี่ก็คิดมากมาแร่งมากกับมือกายน่ะผากว่าสิบอกลูกจังไหนมืออื่นมาไปส่งลูกก็เลยคืออย่างนี้นะลูกนะคือหนูเนี่ยเกิดจากพ่อกับแม่จ้าพ่อกับแม่รักกันพ่อกับแม่ก็เลยแต่งงานกันมีอะไรกันด้วยความรักความผูกพันกันหลังจากนั้นก็เลยมีหนูเกิดขึ้นนี่แหละลูกลูกเกิดจากความรักที่แท้จริงของพ่อกับแม่นะจ๊ะ
1: ทำไมพูดยาวจังเลยคะเพื่อนของหนูบอกว่าพวกเขามาจากจังหวัดขอนแก่น
0: เอ้าหมายความว่าจังไหนมั่นถามซื่อๆว่าหนูมาจากไหนคำว่ามาจากไหนของหนูน้อยเนี่ยความหมายคือตะกี้ตะกอนเฮาอยู่จังหวัดใดตอนนี้เฮาอยู่อุดรธานีแม่
1: ตะกี้นี่แม่อีแม่ตะกี้เฮาอยู่ไสแต่ก่อนเราอยู่ที่มุกดาหารหรือว่าเรามาจากสปป.ลาวหรือเปล่าคุณแม่หรือว่าเฮาอยู่อุดรธานีอำเภอกุดจับแต่พัดใดตอบแค่นี้แม่บ่ต้องไปสาธยายว่าพ่อแม่มีอะไรกันพ่อแม่จูบกันพ่อแม่เลยอันปฏิสัมพันธ์กันจนมีหนู

เปิดตลอดเลยเพลงนี้ใหญ่มื้อละ68เทื่อเอาล้วนเอาจะว่ามันจังหวะมันเป็นมันเป็นโจโจมันเป็นบ่เร็วจนเกินไปบ่ซ่าเอื่อยๆทำให้เราบ่ปวดเอวเนาะพ่อตาเนาะปวดเอวก็จะไปยากอะไรปวดเส้นปวดเอ็นปวดขาปวดแข้งปวดหัวเข่าเลยจกเลยจากอันนี้เดี๋ยวนี้เขาใช้แฮปปี้เทนแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่ดีคักเด้อบ่แม่นว่าบอกให้พี่ให้น้องพ่อแม่ซื้อๆได้นี่ใหญ่เฒ่าแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงแล้วถ้าคันพ่อคันแม่เฮากินแล้วไม่ต้องไม่ซูนในรายการบ่ได้อยู่มาได้ขนาดนี้ใหญ่กินนั้นได้กับพ่อปนันลาปู่ลองคนว่าโอ้ยข่อยบ่ไข้ดอกข่อยเฒ่าบ่แม่นเอาคันบ่ดีผู้ระดับนี่นี่เอายายเขาไม่มาจัดรายการระดับใดระดับนี่ล่ะความสูงร้อยกว่านี่แหละ เขาก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่คนหนึ่งล่ะไปเนาะมันดีมันต้องมันซูนอยากให้พ่อแม่เขากินก็ยังว่าประเภทว่าปวดแอวปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆกระดูกก็เดี่ยวมันเริ่มพรุนแล้วเขาก็จะต้องหาแนวมาชะลอความเสื่อมกินตัวแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่เด้ออาการปวดอาการเส้นตึงอาการที่แอวคือจะมันสิหลุดออกจากกันร่างกายเฮาหรือขาแข็งเกเรนี่ด่วนไปด่วนมากก็เลยสิเป็นคนย่างบ่ได้ลดน้ำหนักลงบ้างก็มีส่วนหนึ่งส่วนดีเนาะในการที่จะลดอาการปวดได้ด้วยสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บก็โทรหาหนูเวลาหมดแล้วขอบคุณพ่อแม่สุภุสุคนที่ให้การติดตามรับฟังรายการสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อมื้ออื่นกลับมาพ่อแม่เฮาได้ไหมสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะชัยชนกสั่งกรมอุตุนิยมวิทยาสื่อสารภาษาง่ายเลิกแจ้งเตือนช้ากู้ศรัทธาสู้เพจเตือนภัยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความคืบหน้าหลังจากนายกรัฐมนตรีให้นโยบายกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามทำมาระยะหนึ่งแล้วเบื้องต้นสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาปรับเปลี่ยนคือแนวทางการโพสต์ซึ่งฟีดแบคดีขึ้นแต่ตนอยากให้ดีขึ้นกว่านี้และไม่ใช่แค่เรื่องของระยะเวลาที่ถี่ขึ้นตามสถานการณ์วิกฤตเมื่อถามว่ามีข้อวิจารณ์ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งข้อมูลล่าช้าเพราะแจ้งหลังจากเกิดเหตุแล้วจะมีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้หรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องไปตรวจสอบเหตุและผลของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเป็นอย่างไรโดยปกติกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แม้ข้อมูลจะไม่ 100% แต่ถือว่ามั่นใจมากๆเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลและเบื้องต้นได้มีการประชุมไปแล้วน้ำท่วมสถานประกอบการ40จังหวัดเสียหาย22ล้าน SME หนักสุดนายวราวุฒิศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลณวันที่28กันยายน2569พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบ40จังหวัดรวม 1,267 รายคิดเป็นโรงงาน52ราย SME 1,162 รายเหมืองแร่2รายและวิสาหกิจชุมชน51รายมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 22.18 ล้านบาทความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้สินเชื่อฟื้นฟูกิจการและซ่อมแซมเครื่องจักรรวมถึงสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
6: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์
12: ขอเชิญทุกท่าน
1: สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
5: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ต
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
13: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
12: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
14: จะคิดว่าออนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบด้วยแก้วเดียว

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: นักวิ่งวิ่งด้วยกำลังกายแต่จะไปถึงเส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Right เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: ทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่น้ำท่วมบ้านลอคอยสองนักแกะรายการคู่หูดูเอ้าขับรถขั้นเก่ากระเตงคู่ฉีบรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา 75,000
2: ว้าว
1: แล้วเขากะอึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไว้ก่อนด้วยครับค่ายามื้อนี้เสียใจมื้ออื่นบ่ล่ะครับเงิน COD บ่ทันได้เข้าลูกบ่หล่อพ่อบ่รวยแต่ขอกล้วยติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสม.ตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวบาดมาเบิ่งข้างขวาปานหวานจือเหลียงเบื้องด้านหน้าปานวานหางจระเข้กันยังวะส่วนน้องฝ่ายหญิงกับบ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียดและกระสีที่ OA เขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพียงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข้าดังอิมารถกดเก็ดหนุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุกันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโค้งรถขายองค์กันยังหลบ

0: ขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องก็สู่รายการลูกทุ่งยอดไว้หัวใจหักสุขภาพครับอีแม่ทางสถานีวิทยุ FM ทั่วประเทศทางสถานีที่คุณบ่าวคนแหวกติดตามรับฟังอยู่ตั้งตอนนี้ครับเป็นประจำทั้งสี่เสมอเสมอครับฮอดเวลาดีๆสี่ดีเกชุมชนคนไทยบ้านนุ่มนั่นกับน้องสาวลา
1: ใบมันค่ะ
0: สองไอ้น้องมาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นประจำเสมอครับซิปเหนียวอันสั่นๆกับดูกิรียกขึ้นเนื้อเก่านังหัวกราบลงแถบทักแถบเท้าเอไอเอาอาพอลุงไม่ป่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ้านเฮาทุกพื้นที่ของการติดตามมารับฟังครับนะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจังใดสายตรงหานุ่มนั่นใบหม่อนทั้งเบอร์นี่ได้เลยครับ
1: ค่ะยังเป็นเบอร์เก้าเบอร์เดิมอยู่ค่ะพ่อเบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะแม่ทั้งเบอร์0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 2358ฝากตอนนอนหาคุณพ่อคุณแม่ไว้น้ำในกระเรวกันนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาในม้วนร่วมของร่างกายตื่นขึ้นมาเศร้ารู้สึกว่าจะคล้องปวดเมื่อยตามเนื้อตามคิ้งเจ็บตนเจ็บตัวเมื่อยล่าบ่อยากลุกอยากย่อนักตนนักโตนักแข็งนักขามึนชาน้ำปลายมือปลายเท้าออกหันมาลืดเวียดวาดมาเลียดเลียดดัดคือมีแนวทิมแนวแท่ง
1: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีโรคประจำตัวต่างๆเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันค่ะกินใดเด้อค่ะพ่อเด้อ
0: นะครับหรือเป็นกดไหลย้อนนอนบ่ค่อยหลับนะครับหลายต่อหลายคนก็เป็นนิ้วล็อกนิ้วหยีบเป็นบีแข็งปั่นเป็นตะคิ้วดูๆได้คันในกันอยู่เรื่อย
1: ค่ะน้ำสมุนไพรเควิโกค่ะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะ
0: เบิ่งแง่งคุณพ่อคุณแม่ในภาพร่วมของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้น้ำในคันมีปัญหาจังที่เว้ามาในเบื้องต้นฝากน้ำสมุนไพรเควิโกไว้อีคุณพ่อคุณแม่ได้เขาฮอดเขาถึงครับบ่ธรรมดาได้น้ำสมุนไพรเควิโกนี่ครับสมุนไพรหมักไม้ไก่กองครับพี่แม่แล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดเด้นะครับใส่ผู้ข้าวใส่เฮ็ดลิ้นจือใส่กระช่ายดำใส่โสมใส่ราดบรีกุ้งกิบบรีเกี่ยวคู่หลานตังกุยถังเช่าแล้วก็สารสกัดจากใบหม่อนซึ่งผลิตภัณฑ์เรานี่ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพเกรดพรีเมียมทั้งนั้นบรรจุอยู่ในน้ำสมุนไพรเควิโกแล้วก็บอกคุณบอกคุณแม่ได้เลยว่ามันบ่เป็นน้ำหมักแม่เด้อเป็นสมุนไพรสกัดครับเพราะฉะนั้นคุณบอกคุณแม่สบายใจหายห่วงเอาไปอยู่ไปกินได้เลยแม่นสิกินหวานยาถ้านั่งโต๊ะอื่นๆอยู่เก่าไปกินควบคู่กันได้จ้ะแม่น้ำสมุนไพรเควิโกมื้อนี้ขึ้นกำไรกับพี่กับน้องสั่งมื้อนี้ปกติน้ำทองตลาดขวด 1,400 จ้ะแม
1: ่ค่ะมื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาที่แสนประหยัดเลยค่ะซื้อ1ได้อีก1ค่ะในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ครับแทนที่คุณพ่อคุณแม่สิได้ใจถึง 2,800 บาทนะครับ2ขวดนะแม่นะแต่คุณพ่อคุณแม่สั่งกับนุ่มนั่นใบหม่อนมื้อนี้ได้ส่วนลดในราคาเพียง 1,590 บาทจาก 2,800 ของฝากของตอนให้พี่ให้น้องนั่นก็คือกาแฟแฮปปี้เทนจ้ะแม่เป็นกาแฟที่คุณพ่อคุณแม่หูจักดีเบิ่งแง่งคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบผู้ที่ปวดหันเจ็บหนีน้ำแข็งน้ำขาจังสินะแม่เอาไปกินควบคู่กันให้พี่ๆน้องๆฟรีๆเลย1ห
1: ่
0: อน้ำสมุนไพรเควิโก 1,590 บาทได้2ขวดแล้วก็ได้
1: กาแฟ
0: อีก1ห่อใหญ
1: ่
0: ฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้นำอยากได้สายตรงหานุ่มนั่นไปหม่อนโทรมาเบอร์นี่จ้ะแม่จ้า
1: 0811172358ค่ะ
0: 0811171172358
1: ค่ะ
0: 2358ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาจังที่เว้ามาในเบื้องต้นประเภทมึนชาน้ำปลายเมื่อปลายทางกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข้งขาเมื่อยล้านะครับเป็นกดไหลย้อนนอนบ่รับกินข้าวบ่แซ่บจังซี่นะน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายจังซี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: นะครับเป็นภาวะเบาหวานนะครับเป็นโรคต่อเนื่องที่คุณพ่อคุณแม่เคยเป็นมาก่อนเป็นแผลกดทับเป็นแผลเรื้อรังนะครับหรือเป็นตะคริวดูๆนิ่วจังนิ่วล็อกเป็นกิโลมากังผังผืดจังซี่นะแม่
1: ค่ะ
0: ฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันน้ำสมุนไพรเควิโกเอาไปยุไปกินเด้อแม่เด้อส่วนมากคนที่เป็นอาการจังที่เว้านี่ส่วนมากมันเกิดจากโรคต่อเนื่องมาแน่เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงจักน้อยนึงแน่เกิดจากมีไขมันอุดตันตามเส้นเลือดต่างๆจังสินะแม
1: ่คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยเป็นหลายค่ะ
0: ครับนะ
1: มีอาการแบบนี้หลายมีปัญหาแบบนี้หลายคือกันค่ะ
0: อย่านิ่งนอนใจได้แม่จ๋าเป็นมาหลายๆแล้วมันสิยากแก้การแก้ไขเด้คันเป็นบ่ทันได้หลายเฮาฝากเบิ่งแย่งปินปัวซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลมันก็สิกลับขึ้นมาทำหน้าที่คือเก่าเหมือนเดิมจังตัวนำสมุนไพรเควิโกเนี่ยนะตัวแต่ละตัวสมุนไพรแต่ละอันที่ผมบอกพี่บอกน้องไปในเบื้องต้น มันมาร่วมกันอยู่ในนี่เป็นหนึ่งเดียวอัดแน่นเต็มอยู่ในหันพี่น้องเคยกินผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆมาแล้วหลายต่อหลายตัวแล้วล่ะแพงกว่านี้ก็เคยกินมาแล้วขวดละ 1,700 8ขวดละ 2,000 ขวดละ 3,000 พอๆแม่ๆก็เคยกินมาแล้วถ้ามันบ่ตอบโจทย์นะครับคุณพ่อคุณแม่เคยกินน้ำผลไม้หลายๆชนิดมาแล้วนะครับลองเปิดใจน้ำสมุนไพรเควิโกไปอยู่ไปกินผมบอกได้เลยบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงคุณพ่อคุณแม่พิสูจน์โดยตัวเองเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคไข้ไข้เจ็บอย่างอื่นหรือกินผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอยู่ก็สามารถกินควบคู่กันได้วิธีกินก็ง่ายๆได้แม่น้ำสมุนไพรเควิโกนี่กิน2เวลามื้อนึงครับยามมื้อเช้าให้กินตะดึกๆเลยได้แม่เด้อตื่นขึ้นตี4ตี5แม่กินเลย1แก้วตวงที่ผมเอาให้ไปนะครับ1แก้วตวงตั้งแต่ตี4ตี5เลยแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ง่ายๆสำนั่นครับย่ำมื้อแลงก่อนสินอนก็กินอีก1แก้วตวงครับหวัดดีครับนุ่มนั้นรับสายจ้าจ้าโดจ้าแม่
2: แม่จำได้บ่ว่าแม่ใ
0: ครเป็นแม่ประชันญาติบ่แม่นติครับโอ้จ้าแม่นะครับ
2: มันปวดข้าเท่ากับจริงรู้แต่ว่าร่างกายส่วนอื่นมันกับว่ามันกับว่าดีปันใดนะ
0: จ้าแม่ในมวลรวมของร่างกายดีเลยล่ะนำสมุนไพรเควิโกดูแลตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลย
2: ม
0: ัน
2: ส
0: ิ
2: ส
0: ร้
2: างเก้ามันมูลค่า
0: ครับ 1,590 บาทจ้าแม่จ้าผมให้กาแฟแม่ไปน้ำอีกข้อหนึ่งเด้อ
2: แม่ก็สิก
1: ิน
2: กาแฟ
1: แ
2: ถม
1: ให
2: ม
1: ่
2: ม
1: ัน
2: ก
1: ิน
2: ได้
1: บ่กิน
0: ได้
1: ก็แม่
0: นี่เรา
1: ค่ะ
0: แห้งดีเลยมันซอยพี่ซอยน้องเรื่องปวดจังปวดขาอันกาแฟตัวนี้กาแฟแฮปปี้เทน
2: แม่จ
0: ัง ปวด
2: ข
0: าซั่งจ้ะนะครับเบิ่งแย่งสุขภาพได้แม่ฝนตกบ่ล่ะช่วงนี
2: ้แม่เอานี่ละเก็บอี
0: กเอาที่อยู่เก่าเนาะแม่เนาะ
2: แม่
0: ฉันญาติดูแลสุขภาพด้วยแม่เด้อพอดีมีสายเขาเอาแม่ว่างสายผมน้ำแน่เดี๋ยวผม
2: จ
0: ้าขอบคุณมากครับเอาย่ำไปกับไปพร้อมกันบัดนี้ว่ามาใหม่กันแล้วกันเด้อเบอร์4706ครับ
1: ค่ะ
0: มังหันผมติดสายแม่ชั้นญาติทางมหาสารคามอยู่นะครับเอซี่นุ่มนั่นใบหม่อนตัว
1: เป็นพ่อเป็นแม่ที่ทางมหาสารคามค่ะ
0: ครับค่อยแรงงานสถานการณ์อยู่ฝนตกแดดออกบักม่วงล้นล่มพายุเขาเราแก่งมากปันกรมประตูดีดีไหมกำลังขึ้นกระโถ
1: รักษาสิทธิ์ของลูกของเต่าเด
0: ้กำลังขึ้นสิแม่กระโถให้กำลังใจเด้ฝนตกมื้อนี้ขึ้นเงียบจะบักลามึงอยู่กระไผมึงยานผีหลอกบ่แล้วกระโถช่วงลูกทำรายการช่วงซีทุ่มหอนุ่มทุ่มแม่กระโถให้กำลังใจตลอดขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนี่แม่ชั้นย่าเนาะนะครับนะ4706ซื้อสารนะนุ่มนั่นใบหม่อนไหมกันแล้วกันเด้อ0811172358ครับ0811172358สวัสดีครับมาเลยครับ470
3: ครับคุณนะครับ
0: จ้าแม่
3: ท้องที่สั่งได้แล้วเด้อครับ
0: อ๋อได้เลยสิครับอีพ่อได้นอนนี่เน
3: า
0: ะ
3: มาจากเตอร์สมพรศรีนนท์ครับ
0: นะครับจังหวัดไหนพ่ออ
3: ยู่
0: พี่มา
3: เลยคร
0: ับ อ๋อพี่มาในฝรั่งสีมาเนาะ
3: สั่งแต่วันที่7นะครับได้รับแล้ววันน
0: ี้โอเคครับโอเค
1: ขอบคุณค่ะพ่อ
0: ดูแลสุขภาพด้วยพ่อได้
3: แม่บ้านบอกว่าได้ผมใส่ดูก่อนเพราะที่อาจจะสั่งใหม่อีกเสร็จ
0: จ้าพ่อสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
3: คร
0: ับ
3: ผมครับสวัสดีคร
0: ับ แล้วขอบคุณหลายๆกันเลยกันเนาะอีพ่อทางจังหวัด
1: โคราชค
0: ่
1: ะ
0: นครราชสีมาอยู่พี่มา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้รับสินค้าแล้วก็โทรมาบอกจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ดีหัวเลี้ยมถามตัวล่ะอีทางนครราชสีมารับได้บ่มื้อนี
1: ้ค่ะ
0: ก่อนที่เขารายการนั้นอันอีพอนึงก็โทรมาจากจังหวัดสุรินทร
1: ์
0: ว่าเป็นหยังทั้งสุรินทร์คือบ่ได้ยินเสียงนมนั่นจักเจ้าก็มีแต่เสียงสยามใจผู้เดียวเอาบ่แม่นเด้แล้วพ่อนั่นก็เขาซุมืออยู่เด้ว่าสะดอกจงใบ2ฮอด4โมงแรง
1: ค่ะ
0: เราว่าไว้หมุนไปทางใดพ่อตาสยามใจเด้อเดี๋ยวนี้ก็ลงหัวก็ลงเวทีว่ากันเด้มาสั่งว่าแต่หัวหน้าสยามใจมันก็สิเอาหลายสถานีก็พื้นนะครับเอาวันนี้ลูกเต้าเขามาหาเราดิพอฟังรายการอยู่ว่าตอนนี้ครับผมมาแล้วได้ยินแล้วไปครับยุ่งมองเดียวครับทีมานาสยามใช่แล้วเว้านั่นนะได้ยินบ่ขันเป็นได้ยินกับจังไหนก็โทรมาบอกผมอีกเที่ยนึงแล้วก็แล้วกันเด้อสำหรับอีพอทั้งสุรินทร์เมื่อกี้นี
1: ่
0: ที่โทรหาผมนะนะครับว่าบ่ได้ยินเสียงลูกเต้าจากรายการจะเกี่ยวผมก็มาสู่มือดิพ่อย่ำใบสิกับใบสองพอดหามุ้งแรงนะครับกลางคืนนึงสิกับพ่อพี่พ่อน้องสี่ทุ่มมันหกทุ่ม
1: ค่ะอ
0: ยู่ดีไม่แห้งอาจจะพ่อพี่พ่อน้องช่วงตีหาถึงเจ็ดโมงอีกรอบหนึ่งกันเป็นไปได้ว่า เดี๋ยวดูกันครับสิ้นเดือนนี่ก่อนเดือนหน้าจังหวะกันใหม่นะครับในช่วงนี้ลูกเต้าก็เปิดเทอมคุณบอกคุณแม่หลายพื้นที่หลายหม่องอยากน้ำบุตรน้ำหลานเนาะก็บ่ว่ากันนะอีพ่ออีแม่ครับในส่วนหนึ่งก็เกียรติเงินเกียรติท้องไปใส่ลูกใส่เต้าผู้ใดใหญ่โรงเรียนใหม่ผู้ใดใหญ่หอพักใหม่โอ้ลำบากนะครับจังมันยากทีเดียวหาเงินท้องของเขากับเศรษฐกิจทั้งสี่น้ำพ่อกับแม่ครับเป็นกำลังใจให้เด้อบ่ถือไว้บ่หูดอกตัวนั่นเองนั่นก็นะครับเคยผ่านจุดนี้มาแล้วได้ไปเรียนหนังสือมีแต่แบมือขอเพิ่นเนาะตะกี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันบ่ได้ฮู้ถึงความทุกข์ความยากในการหาเงินหาทองโอ้ยฝ่ายแม่บัดมา
1: ชื่อมื้อนี่เป็นไดค่ะ
0: บัดมาทํารายการบัดมาทํามาหากินจังซี่จังได๋ฮู้เด้ครับมันอยู่ฝาก
1: เงินมันหายากขนาดใด
0: มันอยู่ฝากฝาบักเหย้าอีหลีตัวนี้พ่อพ่อแม่ๆสวยที่ส่งผมเรียนจบเนาะทั้งผมทั้งน้องบัดเนี่ยอ้ายจบอ้ายแล้วก็ยังน้องนะไปๆมาๆก็เลยบ่ได้เหตุการณ์ที่แนะนํากันก็มาทํารายการนะครับขออยากขอกินกับพี่กับน้องจังสิแล้วพ่อพ่อแม่แม่บ่เลี้ยงก็ตายทิ่มซื่อๆแล้ว
1: แม่นบ่ค่ะ
0: นะครับจังได๋ก็อย่าทิ่มลูกทิ่มเต้าได้พ่อครับแม่ครับเบิ่งแย่งลูกเต้าไว
1: ้ย่านพ่อกับแม่ทิ่มแม่นบ
0: ่ย่านทิ่มนั่นแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เพิ่นว่าทิ่มนะคะเพิ่นว่าทิ่มพ่อพ่อแม่แม่พันเฮาหลายอยู่กันทุกหม่องทุกพื้นที่เบิ่งกันแลกกันนะคะพ่อ
0: ผมก็สิมีผลิตภัณฑ์สิ่งดีๆฝากก่อนนะฮะสุขภาพบ่ดีก็บอกพี่บอกน้องเอาไปอยู่ไปกินทั้ง4ซุมื้อนั่นล่ะ
1: ค
0: ่ะที่ดีโกน่ะแม่ๆ
1: และที่สําคัญนะคะหม่อนกับพี่นุ่มนั่นสรรหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาส่งต่อส่งมอบให้คุณพ่อคุณแม่ถึงเฮือนถึงซ่านค่ะ
0: ขอเป็นพ่อเป็นแม่ดี
1: ผลิตภัณฑ์ตัวที่หม่อนกับพี่นุ่มนั่นส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่ล้วนแล้วแต่พิจารณามาย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อว่ามันดีขนาดใดว่ามันกินแล้วมันสิเป็นจังได๋คือการตรวจสอบของเฮานี่คือการกินแล้วล่ะ
0: จ
1: ้
0: ะ
1: พี่นุ่มนั่นเลย
0: การวัดผมพิสูจน์มาเรียบร้อย
1: พิสูจน์โดยตัวเองอีหลีเด้ค่ะ
0: ผมกินมาเพียงผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ก่อนที่เอามาขายคุณพ่อคุณแม่นี่ครับ
1: กินมาก่อน
0: นอกจากที่กินเองผมก็ฟังเสียงจากไทบ้านน้ำอีกว่าผลข้างเคียงเป็นจังได๋หลังจากเอาไปอยู่ไปกินผลิตภัณฑ์แต่ตัวก็สัวสิออกมาสู่พี่สู่น้องได้ท่านมาตรฐานหลายอย่างแล้วเข้าที่ประชุมพันคณะกรรมการตลอดได้คุณพ่อคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณพ่อคุณแม่เสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์ไปได้สุขภาพกลับมาแน่นอน
1: แม่นค่ะ
0: นี่ปัญหาในมวลรวมของร่างกายเยอะสลืมน้ำสมุนไพรเคว
1: ิโก
0: เอาไปอยู่ไปกินครับ0811172358สวัสดีครับนุ่มนั้นรับสายจ้าจ้าแม่จ้าจากจังหวัดไหนจ้านี
4: ่จากอุบลจ้า
0: อุบลชัดเจนบ่แม่มื้อนี
4: ่ชัดเจนอยู่ซุมื้อได้ล่ะ
0: อันชุดชัดเจนซุมื้ออยู่เนาะแม่เนาะ
1: ฟังทุกมื้อบ่ค่ะแม
0: ่แม่ฟังซุมื้อบ
4: ่ฟังซุมื้อฟังประจำเลย
0: โอ้ยขอบคุณหลายๆอีแม่คนสวยของผมมื้อนี้อยากได้หยังเน
4: าะแม่ว่าสิจังเควีรู้ทิ่นซ้อมกล่องกับนักเสียดตากล่องนึงได้บ
1: ่ได้ค่ะแม่ราคาเดิมค่ะแม
0: ่นะครับทีวีรูทีน3กล่องนี่กับ
1: 1 2 2
0: 2กล่องคือ3กล่องอ๋อ2กล่องเอากาแฟน้ำฮ้อ1ตีแม่
4: กาแฟตาฮ้อ1จ
1: ้
4: ะ
1: กาแฟตาฮ้อ
0: 1กล่องนึงนี่แสดงว่าเป็น FC ประจำครับ
1: คันเพิ่นฮู้จัก
0: คันฮู้จักวิธีการเอามาบวกกันได้จังซี่แสดงว่าเพิ่นฟัง
4: แม่ได้บ่อะไรเนี่ยนี่
0: จำครับใครครับข้าอยู่อีแม่นี่กำลังคิดยันท่วงบ่ถูกกัน8667นี่ผมจำอีแม่ได้เหืออ
4: ีแม่อยู่บนนี่ล่ะ
0: โหอยู่ว่าอยู่บนไหนอีแม่หยังเหือ
4: 86แม่บุญยืนอีแม่บุญยืน
1: แม่บุญยืน
0: โอ้อีแม่ยืนติ
4: จ้ะ
0: จ้าเป็นจังได๋มื้อคืนนี่ฝนตกบ่อยู่พุ่น
4: บ่มีฝนมีจิลีอยู
0: ่ติวันนี้พอไปไต่กบได้บ่มื้อคืนว่าสิว่าซั่นดอก
4: บ่ดีฝนบ่ตกแข็งกินอยู
0: ่โอ้ยมาสั่งเป็นเด้อเนาะอีแม่บุญยืนนำสกุลวัง
4: ได
0: ้กับฮู้แม่
4: แม่ขอหาถุงได้บ่คร
1: ับได
0: ้ไว้สำหรับแม่เนาะให้ได
1: ้ตัวได้อย่างนึงแม่ได้อย่างใดอย่างนึงแม่เลือกเอาม
0: ื้อนี้เอาผ้าถุงเสื้อเนาะแม่เนาะเอาผ้าถุงเสื้อเนาะสิให้พื้นบักใหญ่งามๆ
4: น
0: ี่
4: บ่ล่ะเพิ่นสีแดงมีบ่ล่ะ
0: โอ้ยมันคือวัยรุ่นสิเจ้าสิเอาไปนุ่งไปบุญบังไฟสิมันคือเอาพื้นสีแดง
1: ผ้าถุง
0: เดี๋ยวผมสิหาให้เอาสีสดใสเนาะแม่เนาะ
4: จ
0: ้
4: า
0: ๆจ้าเอาแม่บุญยืนทําคุณ
4: บ่ให้ติ
0: อันรอบหน้าจังเอาเนาะแม่เนาะเพิ่นให้บริษัทเพิ่นให้แถมจังหลานนะครับรอบนี้เอาผ้าถุงไปก่อนแม่แม่บุญยืนนำคุณวางในกอผมก็ลืมนำคุณ
4: เจนการเจนการ
0: เจนการเนาะแม่เนาะ
4: เจนการอย่าว่าอาวุธอย่าใบการคือเก่าเด้
1: อ๋
4: อถ้าวันใดมีแต่ใบการบ่มีแกนได้เถ
0: อะโอ้เจนการเนาะบ่แม่นใบการจ้ะ
1: บ้านเลขที่สักหน่อย
0: แม่แม่บุญยืน
4: บ้านเลขที่188188
1: หมู่หยังแม่
4: บ้านนาทุ่งมั่งหมู่14
0: หมู่14บ้านนาทุ่งมั่ง
4: ตำบลน้องขอน
0: ตำบลหนองขอน
4: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
0: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
1: ชัดเจนนี่แหละ
0: ชัดเจนเนาะแม่บุญยืนนามสกุล จันยังก็นั่ง
5: จันจัน
0: จันการ
5: จันจัน
0: จันกันหรือจัน
4: จันจันการ
0: จันการบ่มันจันกันได้นั่ง
5: จ้ะจันการเนาะ
0: จันการเออ
5: ค่ะ
0: เฮ็ดนำสกุลเราผิดดูเราคนจิตใจหายได้จังหน่อย
4: คิดอยู่ตลอดนำสกุลมาวันนี้ก็นิด
0: บ่เป็นหยังดอกมันเป็นแม่เป็นลูกกันอยู่แล้วแม่บ่ถือ
5: จังหวัด
0: บ่ถือลูกถือเต้าดอก
5: จังหวัดหยังก็แม
0: ่โอ้ยอุบลราชธานีตัวเน
5: าะบนเนาะแม่อยู่บนเนาะ
0: เพิ่นเอาบุญบังไฟมันก็สิไปตกแต่ทั้งยะโสพุ่นตัวตอนนี้ทั้งอุบลก็แห้งจริงๆแล้ว
4: มันสิพี่ท้องนี่ล่ะบุญบังไฟ
0: โอ้มีน้ําบุญบังไฟน้ําเพิ่นอยู่ติอยู่หั่นก็ได
5: ้นี่ตัวบุญบ้านอีแม่น่ะ
0: อือโอเคจ้ะแม่ดูแลสุขภาพเด้อทั้งอุบลมาแล้วครับบาด
4: จ
0: ้ะสวัสดีจ้ะ
4: ส
0: วัสดีจ้ะ
5: แม่สวัสดีค่ะ
0: เอาแม่ๆทั้งจังหวัดอุบลธานี
5: อุบลมาแล้ว
0: ก็อุบลก็มาแล้ว
5: อุบลมาแล้วนะคะแม่
0: ครับไอ้สารคามก็มาแล้วแม่ทัญญานะครับนครราช
5: สารคามมาน
0: ครราชสีมากับมาแล้ว
5: ค่ะ
0: อันบุรีรัมย์เจ้าทินเป็นจังได๋เนาะมื้อใดก็ได้เอิ้นหาซื้อมื้อ
5: ค่ะ
0: นะครับ
5: ให้ยืนนึงคือเอาแล้วค่ะทางบุรีรัมย์เด้อ
0: ทางบุรีรัมย์มีคลื่นหลายก็มื้อเออสุรินทร์มีท่านใดฟังรายการอยู่บ่น้อทั้งจังหวัดสุรินทร์ครับ
5: ค่ะ
0: รับฟังได้บ่ครับมื้อนี้นั่นเขารายการหรือเป็นรายการของผู้อื่น
5: นะแจ้งแจ้งมา
0: เด้อค่ะผมก็รับฟังให้นุ่มนั่นใบหม่อนหูน้ําแน
5: ่ค่ะ
0: นะครับป่าวก้อนน่ะนี่ก็เห็นสาวผู้ไทยเว้าอยู่มื้อนึงว่าผู้ใดไปขายรองเท้าตาดาวเทียมอ้าวมาทางใดอีกรองเท้าตาดาวเทียมนะครับเอาฝากไว้น้ําแน่ก็แล้วกันสําหรับพี่สําหรับน้องคุณลุงคนป่าคนพ่อคนแม่นะครับสุขภาพบ่ดีฝากไว้น้ําน้ําสมุนไพรเคมีกัวเอาไปอยู่ไปกินกันแต่คันมีปัญหาเรื่องตาตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบลอน้ำตาไหลเป็นทางหรือว่าเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วคืออีแม่บุญยืนอยู่ทางจังหวัดอุบลราชธานีนี่แม่มีปัญหาเรื่องสายตาแม่ก็เลยสั่งเควีลูทีนมาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเด้อสำหรับอีแม่บุญยืนมีปัญหาเรื่องสายตาก็ต้องเควีลูทีนนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาเด้แม่เกี่ยวกับส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนหม่องอื่นให้ลูทีนมาถึง 70% จ้ะแม่จ๋าคันว่าเรื่องลูทีนนี่หัวเฒ่าก็บักแข็งนี่ก็ฮู้เกี่ยวกับเรื่องสายตาล้วนๆบ่มีหยังอื่นเจือปนเลยนะ KV ลูทีนนะแม่เด้อ3กระปุกมื้อนี้ในราคา 1,290 บาทครับ 1,290 บาทได้3กระปุกของฝากของตอนฮอนหานั่นก็ยังมีให้พี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมหวัดดีครับนุ่มนั่นรับสายครับจ้าแม่จ้าแม่จากจังหวัดใดน้อนี
4: ่ราชสีมา
0: จังหวัดไหนนะแม
4: ่นครราชสีมา
0: อ๋อนครราชสีมาเนาะแม
4: ่ยายเพื่อนน่ะยายเพื่อนน่ะมอมาสะกดเด้อ
0: ยายแต้มนี่มอมาสะกดเน
5: า
0: ะ
4: ยายเพื่อม
5: ยายเพื่อม
4: สะกด
5: ยายเพื่อม
0: อ๋อยายเพื่อมนะครับมอมา
4: สะกด
0: เ
4: คว
0: ีโกเนาะแม่เนาะแม่เพื่อม
4: จ้า
0: จ้านะครับ
4: ยงตากลาง
0: ยงตากลาง
4: เต่าเด้อเต่า
0: ครับยงตาก
4: ลาง
0: กับยงตากลางบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
4: ่49
0: 49หมู่อะไรครับ
4: หม
0: ู่1
5: บ้าน
4: บ้านบูน่ะ
0: บ้านอะไรนะ
4: บ้านบู
0: บ้านบ
4: ูตำบลตลาด
0: บ้านบุ
5: ตำบลหนึ่งตำบลตลาดเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
5: อำเภอ
4: เขียนเขียนชื่อยายพิษไง
0: ดีตัวยายยังรับสินค้าอยู่เนาะยายเนาะ
4: จ
0: ้าดีแล้วล่ะครับ
5: อำเภออะไรแม่อำเภออะไรคะ
4: อำเภอเมือง
5: อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนาะ
4: ใช่
5: โอเคค่ะ
0: จ้าติดต่อแม่ได้เบอร์นี้เนาะ
4: จ้าเบอร์เก่านี่แหละ
0: ครับแม่โอเควีโกทั้งหมดนี่5เซตใช่มั้ยแม่
4: บ้านมาเลขที่49นะ
0: จ้านะครับแม่เอากี่เซตวันนี้เอา5เซตหรือ3เซตเอา1เซตเนาะแม่เนาะ
5: 1เซต2ขวดนะคะ 1,590 บาทค่ะ
4: มีของแถมมีหลายแถมหวัง
0: ก็ให้กาแฟปวดขาไปให้แม่ห่อนึง
4: จ
0: ้
4: าน
0: ะครับเมื่อก่อนไม่ได้กินนี่ธรรมดาอยู่พอกินแล้วปวดขาหน้ากาแฟตัวนี
5: ้กาแฟดูแลเกี่ยวกับเรื่องเจ็บเรื่องปวดพี่หนุ่มนันก็
4: กาแฟนั่นแหละ
0: จ้า
4: หายขาก็ได้
0: จ้า
4: แฟปวดขาก็ได
0: ้จ้า
5: ได้ค่ะแม่ได้ค
0: ่
5: ะ
0: ได้
5: ติดต่อแม่ได้เบอร์นี้เนาะ
4: จ้า
0: ดูแล
4: ว่าเขาคนมาส่ง
0: ก็เป็นยังไงแม่คนไปส่ง
4: นิสัยดีอยู่ดอกว่าโทรมาว่า าย
0: เ
4: ออครูมาหายายก็รับประนูว่ะ
0: โอ้อะไรครับ
5: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ดูแลดูแลสุขภาพเด้อแม่เพื่อมเด้อ
4: จ้า
0: จ้าปีนี้80ปีนี้80เท่าไหร่แล้วแม่
5: ยังไม่ถึง80นะพี่นัน
0: อ๋อนะครับมันเท่าไหร่แม่90ใช่ไหม
4: อยู่เลย
0: อ๋
4: อ
5: 75ปี
0: อ๋อแม่ยังไม่ถึง80แม่พี่ได้93ปี
5: มายัง
0: แ
5: ม่75
0: จ้ะโอ้เสียงชัดเจนดีชัดเจนดีแม
4: ่ครับจะกินคู่ก็สายตานี่ได้ไหม
0: กินได้แม่มันคนละเวลาด้วยแต่ครับแม่ก็กินน้ำสมุนไพรเควิโกตั้งแต่ตอนตื่นทานเช้าเสร็จแม่ก็กินเควิลูทีนตอนเย็นก่อนนอนก็กินเควิลูทีนด้วยแล้วก็น้ำสมุนไพรเควิโกด้วยนี่มันสบายอยู่แล้วแม่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวกินคู่กันได้ขอบคุณมากจ้าแม
4: ่หลายวันก็ได้ใช่ไหมนี
0: ่ก็สองสามวันจ้าแม่
5: เหมือนเดิมค่ะแม่
0: เหมือนเดิมครับนะแต่วันนี้อาจจะช้านิดนึงเพราะวันนี้วันอาทิตย์เขาทำงานครึ่งวันผมก็คงจะได้ส่งวันพรุ่งนี
4: ้
0: วันพรุ่งนี้ถึงจะได้ส่งจ้าแม่
4: มาก็โทรหายายมือนี่แหละ
0: จ้าโอเคจ้าแม
5: ่สวัสดีค่ะ
0: ครับจ้าขอบคุณแม่มากนะทางนครราชสีมา
5: ขอลาดกับมาเลยเด้อ
0: ค่ะนครราชสีมารายงานหลายหลายคนละเด้
5: หลายคนละค่ะ
0: พี่น้องทั้งจังหวัดเลยเป็นยังไงเน
5: า
0: ะ
5: ก็มาเขาโลเขาโลไอเขาสถานีค่ะกับมีมาค่ะ
0: ครับ
5: ทางโคราชมาด้วยค่ะมือนี
0: ้นะครับเอาพี่น้องทั้งจังหวัดเลยเป็นยังไงครับเที่ยงขั้นก็ดีว่างชะพุ่งก็ดีนะครับพี่น้องทั้งนะครับอำเภอสุวรรณคูหาก็ดีพี่น้องทั้งอำเภอ
5: นะอำเภอไหนเฮา
0: ลืมเอราวัณนะครับผาประจำกันอยู่ส่วนดังนั้นและก็ขอบคุณไปหาพี่น้องทั้งทบสีเชียงใหม่หนองคายนะครับอันนี้จังหวัดใดนอกบ่ได้
5: 081 117 2358
0: วันดีจ้ะพ่อจ๋า
6: เลย
0: ครับพ่อจ๋า
6: แล้วที่สั่งยา
0: อันพ่ออยากได้ตัวได้โอ้พ่อปิดวิทยุนะครับเสียงมันสวนกัน
5: มันสิหลงเสียงเลยพ่อ
0: มันสิหลงเสียงครับพ่อปิดวิทยุเราฟังทางโทรศัพท์ครับ
6: ค่ะขอโทษได้หลายคร
0: ับ บ่เป็นหยังครับเอาเงียบแล้วบัดนี้เอาเลยพ่อเว้าเลยบัดนี้เย้อย่าลืมถามแต่จังหวัดได้พ่ออ
6: ยู่อุบลเหรออ
0: ยู่อุบลเฮ้ยพี่น้องอุบลก็เลี้ยงมาหลายพี่น้องทั้งสุรินทร์ไปยังไดมาคือมีซีซั่นเด้อสุรินทร์บุรีรัมย
6: ์สองขวด
0: แล้วโอ้เควีโกตัวพ่อ
5: เควีโกเนาะ
6: แ
5: ม่นค่ะอีหลอดจะได้
6: ม
5: ัน
6: แจ่มึนอยู่อ
0: ่
6: ะ
0: ไว้ไอเรื่องสำคัญมันเลยแหละมึนซ่าน้ำไปมือไปเท้านี่ละตัวสำคัญมันนะครับ
6: คร
0: ับ แก่บ่ได้ต้องถือเลี่ยมไปขั้นอันมึนหัวแก่บ่ได้แล้วพ่อถือเลี่ยมไปขั้นแก่บ่ได
5: ้นั่นก็บอกกับอีพอด
0: บอกก็คิดว่าผมก็คิดว่าสิโอ้ยเน
5: าะค่ะอีพอดสิได้ของแถมเป็นกาแฟนะค่ะพ่อ
6: คือเบานี้แหละ
0: ว่าแต่ให้พ่ออ่ะถือรู้ที่ว่านี่อันที่ว่านี่ถือรู้ดินี่ถือฝ่ามือลงกลางหลังยุบรถบ
6: ่นี่ลูกก็จะคนใหญ่ด
0: ิว้ายหาว่าไปโทษเดียวหาให้ผมนะทั้งน้องทั้งอายยังเป็นสวดอยู
5: ่หาให้ผมแน่ว่าสั่นพ่อ
0: นะครับอยากไปเป็นเคยทั้ง
5: สี่ลาย
6: วันนี่มีแฟนแล้วว
0: ่าโอ้ยเรียนจบพ่อก็เรียนจบมาพ่อน้องมาท่านมีงานทําผมเร็วว
6: ันนี้ขอพูดที่แฟน
0: บ่ครับน้องเรียนจบมาบ่ท่านทํางานผมก็เร็วน้องมาจะรายการนํา
6: เยอะ
0: ใส่
6: ก่อนอ
0: ี
6: กว
0: ัน
6: อย
0: ู่
6: น
0: ี่โอ้ผมอยู่ดอนจ้ะพ่อ
6: โอ้อย
0: ู่
6: ดอนต
0: ั
6: วน
0: ี้จ้ะอยู่ดอนครับใกล้ๆกันแหละครับอุบลตู่คือกันครับเปลี่ยนตะข้างหลังซื้อจากดอนเป็นบน
5: อ้ออ่างคือกันตี
6: ครับ
5: ค่ะอีพ่อสิได้ของแถมเป็นกาแฟนะคะพ่อเด้อกาแฟเควีเอ้ยกาแฟ
0: แมนแฮปปี้เทน
5: แฮปปี้เทนค่ะพ่อ1ฮอใหญ่ค่ะ
6: ม
5: ัน
6: แก่ได้หลายเรียนประเทศดิ
5: ปวดแข้งปวดขาพ่อปวดแข้งปวดขานี่ล่ะเกี่ยวกับปวดน้ำตนน้ำตนนี่ล่ะพ่อค่ะเป็นห่อใหญ่ด้วยค่ะห่อหนึ่งสิบซองหายเบิดเลยค่ะ
6: สีเขียวมอมี่วะ
0: อันสีเขียวมอมี่ค่ะคนมันคนละบริษัท
5: มันคนละบริษัทพ่อแถมกันว่าไ
0: รนะครับถ้าถามว่าสั่ง
6: คัน
0: ส
6: ั่งกินน้องมันเยอะแค่ไหนมันแจ
5: กจัง หวะ
0: โอเคกิน
5: น้อง
0: เมือง
5: น
0: ะ
5: ค
0: ะ
5: พ่อกินน้องเมืองหนูอยากให้อีพ่อเอาไปล่องน่ะล่ะที่แถมไปนะ
0: ผมอยากให้พี่เห็นน้องได้ไปกินน่ะล่ะเพราะว่ามันเรื่องปวดแข้งปวดขาได้ไปกินร่วมกัน
5: แมนแมน
6: ขาแ
5: ค่
6: บวกดอก
5: ไ
6: ม่อยากม
5: ึ
6: นปลายต
5: ี
6: น
5: เ
0: นี่
5: ย
0: เอาไปกินรสดีรสอันซื้อที่ยู่เม่นของเก้าว่าล่ะพ่อ
6: มองเก้า
0: แม่ว่าท่านไหนหนีอยู่ตัวเนาะยู่มองเก้าอยู่เลยเนาะ
5: พี่น้องนั่นจะว่าข้า
0: วแม่เนาะเห็นนี่แม่ย่นทุกปุ๋ยไรเทียนเหรอต้องไปใส่กับไปวางกันเดี๋ยวยังสี
5: รักดี
0: บอกกับคนรูปร่างยังสีแล้วมีของดีก็มาปั่นลูกเต้าใส่ได้เพียงเดียวนี
5: ่พี่ผ่าปากก็ออก
6: ก็ฟังอยู่คู่มือเพราะแต่หัวย้อนอยู่
0: เอาแม่มันเป็นตาหัวอยู่ดิบ่
6: เพราะแต่หัวอยู
0: ่โอ้เอาดูแลสุขภาพ
5: อยู่นะหัวเน
0: า
5: ะด
0: ู
5: แลส
0: ุ
5: ขภาพนั่นค่ะ
6: ขั้นสูงขั้นเสามาฟังนะก็มาซื้อบ้านดีไออ
0: ่ะโอ้นะครับเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อนะครับท่านฟังแล้วมีความสุขแล้วฝ่าสร้างพ่อวันนี้ถ้าพันเราไปกินคู่กันน้ำสุขภาพก็จะดีๆไปพร้อมๆกัน
6: วันตอนเอากาแฟวันนั้นสิผ่าซ่องนี่เหี้ยง
0: เลยก็ดีเลยอันนั้นกาแฟตาอันนั้นกาแฟตา
5: ตัวมันเรื่องจะกระเรื่องดวงตาสายตาค่ะแมนค่ะพ่อบำรุงสมองบำรุงความจำเฮาตัวนั้นค่ะพ่อ
6: เออดีเลย
5: ค่ะดีพ่อ
6: สีเขียวนั่นก็ดีเลย
0: ครับเนี่ยเดี๋ยวพ่อลองกินอีกตัวนี้เบิ่งครับพ่อสิได้ฮู้ว่านะครับว่าเป็นยังไงเอ้าขอบคุณหลายๆจ้ะพ่ออีพอวี่ได้นอนนี่เนาะ
6: ครับผม
0: มาถามดอกเพราะว่าผมจำได้อยู่นี่นะครับจะหน่อยอีแม่กับฟ้ามือตรงกลางหลังเท่านั้นคือผม
5: โอเคค่ะแม่พ่อขอบคุณหลายๆจ้า
6: ครับครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: นี่แห้งอย่าเก็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่าโซ่เลย
0: สาธุ
6: ไปโดนๆเ
0: ด้อสาธุสาธุพ่อจ๋า
5: พ่อ
0: พ่อแม่ๆคือกันอายุให้กำลังใจลูกเต้าอย่างสิตลอดไปเด้อสวัสดีครับเป็นศิลปพ่อแม่ไหม

0: กับบอกกาแฟนี
1: ่ท
0: ำ
1: ตาม
0: ือนั่นก็เห็นผมยาวมือว่างไหนเนี่ยก็เป็นผมสั่นยัง
1: ไ
0: ง
1: แต่ว่าเขาจะมากินกาแฟกันยังไงนะครับท่านทามายำดีเจเฉพาะพนันเหรอนะครับมาโอ้ดีเจนั่นยังมานาวอยู่ครับผมมาสนานแล
0: ้
1: วโอ้แต่ว่าก็ดีอยู่เดียวกันมากมือเดียวเรามือรุ่นเพิ่นกับมาเห็นนายได้แล้วก็แอะสำนีที่พนันมาหลอกกินกาแฟแล้วไปอาลัดเลยโอ้ยนอ
0: แม่นปะเนาะที่เห็นมาผมสั่นผมยาวอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ที่พ่อวี่มีของดีบ่ปันลูกเต่าใส่ก็มานายอยู่เด้นี
0: ่
1: นะครับอยู่ใกล้ๆสิไปหาเราอยู่เด้ฮะนี่ให้เราเป่ากับมอมใหม่มาเราก็ได้มีหลายคนเด้อซั่นเด้
0: มาแม่นอีแม
1: ่คิดว่าสิซิเด้
0: พี่ลุงนั่นพี่ลุงนั่นนี
1: ่คิดว่าเลยคิดว่า
0: เหมือนบ่เกี่ยวนะพ่อพี่นุ่มนั่นเราคิดเด้นี่ขนาดคิดเด้นี่
1: อืมคิดสิตั้งแต่อีแม่นั่นคือกันได้ทั้งสัตว์อันทั้งสารคามแม่ทัญญาคือกันได้
0: แม่ทัญญาน
1: ะครับเราบ่ธรรมดานี่ก็ได้เป็นสาวซาเน
0: า
1: ะ
0: สาวซาแปลว่าได้อ๋อง
1: อ๋องก็เป็นคนนึงในตำบล
0: หนูเห็นพี่นุ่มนั่นเอิ้นว่าสาวซานี่แสดงว่าเป็นคนที่สวยงาม
1: โอ้ยบ่ธรรมดาตั้งแต่กี่ค่าดอก800บนี่บ่ธรรมดาเด้สมัยโน้นนะครับ800บ่พูดมาแต่งเสียงหัวไปเครื่องควักบ่ติ
0: 800นั่นแม่นอยู่บ่
1: ถามอีแม่ชันด้าเบิ่งแค่แม่บ่เสียเออสาวสาจระข้ามตอน
0: สาวสาคือสิได้800นึง
1: เอ้าก็ตึกว้าย800มันถึกๆจังว่า
0: สมัยเก่า
1: ขายงัวเครื่องควักบ่ได้จังได๋มาแต่งกันเห็น
0: 800ซ้ํา 800,000 ซุมื้อนี่มันบ่
1: ค่ะพูดแล้วก็หลายอยู่แล้วเงินแสน
0: แค่
1: ม
0: ื้อ
1: เด
0: ีย วนะครับแสดงว่าเงินเป็นราคาเนาะ
1: งัวเบิดเครื่องควักจังว่าสวยสิได้
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนมันบ่มันปานนั้นเด้บ่เสียถามอยู่พ่อวีหรือเป็นอยู่พ่อวีเงี้ยนี่
0: พ่อวีติ
1: แล้วใครแน่แล้วได้ค่าดองถึกแล้วมาให้อ้อมขอน้ําท่อแม่ซุมื้อพอเฒ่าแล้วรู้ตัวแล้วก็เลยโอ้ยรถมันซับซ้อนมัน
0: เอาได้หลายวันไหนวันนี้อีพ่อวี
1: งั้นแล้วเราไปตัดปอมาก็สิเฮ็ดทอเราได้ว่าขายปอเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเนี่ยนะ
0: น
1: ะครับ
0: วันว่าเกี้ยวนะพ่อพ
1: ี่
0: ล
1: ุ
0: งนั่นได้เว้าพื้นพ่ออยู่นี่นะ
1: บ่ได้เว้าพ่อคิดว่าโอ้พี่น้องทั้งจังหวัดเลยเป็นได้น้อเงียบเหงาพี่น้องทั้งนะครับมา
0: สัญญา
1: อีแม่ท่านได้นะครับสาวสาสารคามมาระวังได้น้อวันสวัสดีจ้ะแม่
2: ว
1: ่
2: าพ
1: ื้
2: นแม่ด
1: ี
2: แท้
1: บอกกับว่าสุพังก็ซื้อว่าทำไมตะเกียบมันเป็นทั้งสั้นสะดอก
0: เป็นสาวสาพี่นุ่ม
1: ผมว่าได้ยินแต่คนว่ากัน
2: สาวสา
1: แ
2: ล้ว
1: แ
2: ม่งจะคล้องนะครับเศร้าเป็นหวัดที่น
1: ั่
2: น
1: แม่นอยู่ครับแม่
2: ยังดีอยู
1: ่จ้านะครับก็กินหวานกินยาอยู่เรียกแม่มันหนึ่งเรื่องใดบุญนี่
2: แม่สามมันกาแฟกินจังใดนี่
1: กาแฟย่ามาเศร้าสีซ่องใส่กับน้ำฮอนก็กินธรรมดาก็เขากินกาแฟตัวไปแล้วแม่
0: ค่ะ
1: จ้า
0: แม่อันนั้นว่าแม
1: ่บ่ได้เล่าได้
2: ตาตาแม่สิจังได้ว่าเป็นสาวซา
1: โอ้เขาจะวางซั่นเนาะนะครับสาวซาสารคามได้ค่ารองตั้ง800ก็บ่เป็นสาวซาอยู่บ่สมัยนั้นแม่อ
0: ย่างสิได้800
1: โอ้ย800สมัยนั้นบ่แม่นทํา
2: แม่ไทยขนมไทยตัวอยู่หน้าโรงพักสารคามตลาดสารคาม
1: นะนี่ครับเขาซากันวุ่นๆโดนบ่ไม่ข
2: นมไทยต้องแม่นหมด
1: อือ
2: ก็เหี่ยวบ่ห่วงนี่ตะกี้ขายดีบ่ทันมีโควิด
1: ครับ
2: แม่ขายมื้อนึงมาเขา60 โล 70 โล
0: โอ
1: ้
0: โหขายดีตัวนี้แม
1: ่เฮ้ยของบ่เท่าใดเด้อขายน้ำหน้าตาคนขายซื่อๆเด้อนี่
0: คนสวยบ่อ
2: ืม
1: แล้วแล้วก็มี FC หลายอยู
2: ่
1: นะครับคันบ่ซั่นเราสิได้กระดอง
2: ปานนั้นแต่บักงงหน่อยในวัดหลวงปู
1: ่บีบในโคโลดดอก
2: บ่ผู้ดีหลวงปู่จะมานี้ไปบวช
1: นะครับนั่นแหละนะครับปัด
2: เอาดินกันมวนๆเนาะ
1: จ้าขอบคุณหลายๆจ้าแม่
0: ค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ
2: จ
0: ับ
2: เจนเด้อ
0: จ้าจ้าจ้าโอเคค่ะ
1: ขอบคุณหลายๆ
0: ท่านว่าอีแม่เพื่อมอีแม่เพื่อมก็ว่าเขียนสื่อแล้วบ่ถูกอาจจะเป็นเพราะว่ามันหลายเฮาส่งต่อหลายมือเน
1: า
0: ะ
1: บ่เรื่องของเรื่องมันตอนส่งไปแต่ต้นทางผมคิดว่าผม
0: เฮ็ด
1: ไป
0: ถูกอยู
1: ่ถูกบ่ถูกหม่องอยู
0: ่แต่ว่าน้องๆเขา
1: ไปฮอดอันเจ้าหน้าที่แม่ก็จะเสริมว่าออเดอร์มื้อนึง400 500ได้น้อง
0: อาจจะผิดเพี้ยนมั่ง
1: น้องเขานี่หัวปั่นเลยแต่ละมื้อนี
0: ่ครับค่ะเบอร์โทรศัพท์ถูกเน
1: า
0: ะค่ะแม่
1: จ้าก็ดีแล้วขอให้เบอร์โทรศัพท์ถูกชัดเจนนะแม่ถูกซื้อๆบ่ได้ได้ต้องรับพร้อมได้ย้ำโทรไปนะแม่สำคัญที่สุดสินค้าตีกลับเนี่ยก็คือในส่วนหนึ่งให้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วบัดย้ำก็เจ้าสิไปส่งสินค้าก่อนสิโทรหาก่อนเด้อคันว่าท่านเจ้าหน้าที่เขาเจ้าบ่ได้ค่าตอบแทนได้แม่ผู้พอดีไปส่งถ้าคุณบอกว่าคุณแม่บ่รับสายเพิ่นปั๊บนี่แม่นเพิ่นฮู้จักเฮียนอยู่เพิ่นก็บ่ไปส่งเด้อเพราะว่ากติกาของบริษัทของเพิ่นน่ะตั้งบอกเพิ่นไว้ว่านะก่อนเพิ่นสิเอาสินค้าไปให้ลูกค้าเนี่ยแม่สังเกตบ่เขาเจ้าสิโทรหาตลอด
0: แม่น
1: ฮู้จักกันเพิ่นก็ยังโทรหาเลย
0: ค่ะคือต้องโทร
1: คือคันบ่มีข้อมูลตรงนี้ไปอ้างอิงบริษัทเพิ่นก็เบิกเงินค่าทำงานบ่ได้น
0: ะ
1: นั่นหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งได้แม่ต้องเข้าใจเพิ่นนำผมคือกันได้แม่บัดนี้มีแต่ที่ขายผลิตภัณฑ์ผมต้องสอบที่อยู่พ่อกับแม่ชัดเจน
0: ชัดเจนค่ะ
1: ถามสื่อถามนั่นแต่คุณทั้งเทียต้องสอบละเอียดยิบเป็นหยังว่าที่1ถ้าฟังบ่ชัดเจนผมก็สิเขียนข้อมูลไปผิดมันกูสิเฮ็ดให้ผิดพลาดในการส่งเดี๋ยวสินค้าสิบ่ฮอดมือมันจะตีกลับมันจะยากอีก
0: เพราะว่าบ่มีจุดที่ลงเน
1: าะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจลูกเต้าน้ําเด้อบ่แม่นสอซับ โอ้จะมาติดสอบไปยังกระ

0: เรียกปฏิวัติบางทีแต่ขันคุณพ่อคุณแม่บอกว่าชัดเจนปั๊บแบบพุทธย่าทั้งจังหวัดนครราชสีมา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: คือจังอีพ่อวี่เนี่ยเล่ากับนี้ความมุ่นที่ชัดเจนแล้ว
0: แหละครับมัน
1: ถ้าความมุ่นตัวใดชัดเจนหนูสิ
0: กับบ่สอกัน
1: จับบ่สอกันอีกค่ะ
0: ต้องแม่ชั้นย่าให้สิเป็นเรื่องของมุ่นดิบอยู่ในมือสิกับบ่ได้งานนะครับนี่เป็นสิผมก็เลยว่าให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจนําปัจจัยว่าลูกเต้ามาสอมาสักแต่ให้ลางคนคือบ่ถามเพิ่นแนวสิปฏิว่าคันผู้ที่ผมบ่ถามนั่นผมมีข้อมูลดิบอยู่ในมือแล้วแม่ให้เข้าใจตรงกันเด้อเอาถามพี่ถามน้องอีกทีนึงบัดนี้พี่น้องทั้งเมืองเลยพี่น้องทั้งหนองคายพี่น้องทางสกลนครแต่กับน้องคายก็หลายจังหวัดเอ้ยหลายอำเภอ
1: หลายอำเภอค่ะ
0: ครับบ่ว่าสิเป็นทาบอสีเชียงใหม่ร่วมมาถึงสิกหนึ่งของอุดรธานีทางบ้านผือนำโสมนายุ่งแต่กับพี่น้องทั้งอำเภอเพ่นทั้งสังคมทั้งพี่บุญหลักเป็นใดของอุดรธานี
1: ค่ะคงสิได้รับฟังกันอยู่เน
0: า
1: ะค่ะ
0: ครับทราบข่าวว่าตอนนี้ไปออกอากาศอยู่ทางพี่บุญรัก
1: อำเภอเพ่น
0: สังคมส่วนทางนั้นนําครับแล้วก็อำเภอเมืองในส่วนหนึ่งและในตัวทั้งอีกส่วนหนึ่งของอุดรมีกันน่าสิเป็นส่วนทั้งหนองแสงกุดจับนำบ้านหนองวะซ่อหนองอ่อหนองวะซ
1: ่อค่ะ
0: นะครับหนองวะซ่อหนองแสงและกาทางอำเภอเมืองแต่กับอีกส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: และแกพี่น้องทางจังหวัดสกลนครสกลนครนี่ก็หลายอำเภอได้แม่บ่ว่าสิเป็นว่านอนนิวาสหรือว่านอนนิวาสเนี่ยแน่นดีอยู่นะครับพัฒนานิคมพี่น้องทางอากาศอำนวยพี่น้องทางอำเภอกุสุมานพี่น้องทางเตาง้อยพี่น้องทางโคกศรีสุพรรณ
1: จ้ะ
0: พี่น้องทางนะครับผมก็จําบ่ได้ทั้งเบิดสกลนครแล้วก็พี่น้องทั้งนครพนมนะครับ
1: นครพนมอำเภอเนาะค่ะเนาะ
0: นครพนมก็มีเลนูนครถาดพนมอําเภอเมืองและก็อําเภอท่าอุเทนนะครับส่วนที่บ่ทั่วถึงกับประธานอภัยพี่น้องทั้งสปป.ลาวนําบ่ว่าสิเป็นฝั่งตรงข้ามกับนครพนมบ่ว่าสิฝั่งตรงข้ามกับทางทบศรีเชียงใหม่นะครับพี่น้องทั้งมุกดาหารที่นี่กับพี่น้องทั้งสปป.ลาวส่วนตรงข้ามกับมุกดาหารค่ำชะอีและกับผู้หลวงบ่คือเขาหลวงประมาณจังซี่นําเพื่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: และกับพี่น้องทั้งกาฬสินธุ์นําเด้อค่ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะนั่นอีกส่วนนึงกาฬสินธุ์มาอยู่ได้ปี
0: ครับกาฬสินธุ์ก็เริ่มมาเนาะ
1: นะครับ
0: อําเภอหลายอําเภอนะทั้งกาฬสินธุ์พี่น้องทั้งร้อยเอ็ดเงียบไปยะโสเงียบไป
1: ยะโสธรก็เงียบอยู่
0: ยะโสธรเงียบไปอีลอยเอ็ดเงียบไป
1: บุรีรัมย์เป็นใดคะ
0: บุรีรัมย์แห่งบ่หน่าเงียบเลยที่จริงมีคลื่นเยอะที่สุดอยู่ที่บุรีรัมย์นั่นครับ
1: มี5คลื่นถึง6คลื่น
0: อ่า6คลื่นเลยที่เดียวที่บุรีรัมย์
1: อยู่จังหวัดเดียว
0: แต่ม
1: ื้อ
0: นี้ท่านเขามาจักสายเลยครับผม
1: อุบลน้ำเหลียวเลยค่ะมื้อนี
0: ้ทางทางอุบลมีแค่สถานีเดียวนะครับแต่อุบลไปเหลียวเลยสุรินทร์จริงๆนะครับมีแต่ไปขายรองเท้าแต่ตาดาวเทียมอยู่ไปยังได้นุ่มนั่นก็ไปหมดเนี่ยตกเฟี้ยมไปทางใดอีกแล้วเนาะพี่น้องทั้งศรีสะเกดครับเป็นยังไงศรีสะเกดครับพระเยซูฟังรายการนั่นอยู่วะเนาะนะครับเจ้าของสวนบักทุเรียนทั้งศรีสะเกดท่านที่ปรึกษาอบต.นะครับผมก็มีหมู่พวกเพิ่นฝูงอยู่ทั้งอำเภอราศีสไลพุ่นอยู่นะครับศรีสะเกดนะครับพระเยซูเสือแล้วนะครับเป็นเจ้าของสวนบักทุเรียนอันพันผู้เขาผู้เขาอย่างไรเพราะท่านไปเยี่ยมยามถามไทยเพิ่นจักเจรอกนะครับเพิ่นก็ว่ามามีโอกาสก็มาเยี่ยมยามได้เด้อเพื่อนนะได้ฟังรายการเพิ่นบ่ติดจักได้ว่าผมทํารายการวิทยุเรียนจบแล้วก็ต่างคนต่างไปประกอบสมาอาชีพเพิ่นก็ไปทางคุณการเมืองท้องถิ่นผมก็มาทั้งพี่ทั้งเว้าจากับพี่กับน้องทั้งคลื่นนะครับก็บอกได้โอกาสได้เจอกันเลยนะครับก็มีแต่ทักทายกันทั้งเฟซทั้งไลน์แต่จังไหนก็ตามนะครับบ่ว่าสิเป็นจังหวัดใดทุกหม่องทุกพื้นที่ที่ติดตามรับฟังคือหัวใจของนมนั่นใบหม่อนทุกหม่อง
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดเนาะค่ะก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาได้ค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะรอถ้าคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่เบอร์เก่าทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้ะแม่มีปัญหาเรื่องสายตายะสลืมเควีลูทีน
1: มีปัญหาเรื่องสายตาบ่ว่าจะเป็นตาพร่าตามั่วเนาะค่ะมองหยังเบิ่งหยังบ่ชัดเจนน้ำตาไหลอยู่บ่เศร้าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดภาวะเบาหวานขึ้นตาจังซี่ระคายเคืองตาคั่นตาแม่แสบตาน้ำ
0: หรือว่าแสงบ่ได้
1: แม่นค่ะหรือว่าตาสู่แสงบ่ได้จังซี่ค่ะ
0: เป็นต่อต่างๆด้วยแม่เด้อ
1: ต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าพันกันหลอกต่อมาแล้วค่ะ
0: ปัญหาเรานี่ส่งผลระยะยาวในการมองเห็นในคุณพ่อคุณแม่จะสติงไว้โดยเด็ดขาด ุ้งว่าพิษปกติเฝ้าไปปิ้นปัวเบื้องย่างไปหาแพทย์หาหมออ
1: ันดับแรกเลยค่ะไปหาคุณหมอได้เลย
0: กลับมาแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของหมออย่าง
1: เคร่งครัดค
0: ่ะให้มีวินัยกับเจ้าของได้มั้ย
1: ค่ะ
0: กะล่ําแนวนั้นแนวนี้ตามที่หมอบอกวิธีกินหวานยาถ้านั่งหมอสั่งให้กินจังได๋ก็เฮ็ดคือเพิ่นบอก
1: ค่ะอีกปฏิบัติตัวตามคําแนะนําเลยค่ะ
0: อีกนึงทางเลือกนั่นก็แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เอาคีวีรูทีนนี่ไปอยู่ไปกิน
1: เอาไปกินควบคู่กันได้ค่ะกับยาเพิ่นน่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่เควีรูทีนนะคะ
0: ให้รูทีนมาถึง 70% ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากออสเตรเลียจ้าแม่ส่งตรงถึงคนไทยมีโอกาสเข้าถึงได้ของฮอดเข้าถึงก่อนผู้อื่นเอาไปอยู่ไปกินมื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่3กระปุกเพียง
1: 1,290 บาทเท่ายังมีของฝากของตอนให้คุณพ่อคุณแม่นำค่ะ
0: นะ0811172358นั่นคือเบอร์นุ่มนั่นใบหม่อนเด้อแม่เด้อ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอันบ้านใดอยู่แม่ซอยซอยแม่
0: อ๋ออีแม่ใดนอนี่เน
2: า
0: ะ
2: แม่ใจก็เรียงแม
0: ่อีแม่สั่งมื้อใดจำได้บ่แม
2: ่สั่งไว้ดูแล้วเพิ่นส่งมาที่นี่อาทิตย์3
0: ปาดโอ้มันบ่แม่น
1: เดี๋ยว
0: ผมสิส่งให้ไปใหม่ซั่นแม่บ่แม่นมันตีกับแล้วตีกันปานนั้น
1: ตีกันแล้วกันไปปานนั้นแม่
0: ที่จริงอ่ะ4มื้อก็ฮอดแล้วแม
2: ่มันสินี่ล่ะอาทิตย์3
1: โอ้ยเอาใหม่ได้แม
0: ่ผมส่งให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับแม่ใจเอาจักบาท
2: เอาวัน
1: ปองไว้เนอะปองไว้เนอะ
0: เอาจักบาทปองไว้ครับ
2: เอา2บาทก็ได้ดอก
1: เอา2บาทก็ได้เนาะนี่ค่ะแม
0: ่เอาครับกําลังพ่อเพิ่นตาเบิ่งโอ้ยแม่ใจว่าติ
2: 3บาทจักบาท
0: 3บาท 1,000 กับ99จ้ะแม่
1: เอา3บาทบ่ซั่นแม
0: ่ 1,099 จ้ะแม่
1: 1,000 กับ99บาท
2: เอา3บาท
1: น่ะเอา3บาทเนาะ
0: 3บาทเนาะเอา2เสียเลยเพียงแม่ให้มันแล้วเลยเพียงกัน2บาทกับ3บาท
2: หลายคน
0: ใช่โอ้ยนะครับเปลี่ยนสลับกันใส่เนาะมื้อนี้เอาบุญมังไฟใส่2บาท
2: มื้อนี้มาใช้อ่ะมื้อบังไฟนี
0: ่มื้อเอาบุญไปวัดจังซี่วันพระจังซี่ใส่3บาทแล้ว
1: ค่ะอีแม
0: ่บ่เหลียวบ่ตะเสาหัววะ
1: อีแม่อีแม่ใจที่อยู่เก่าเนาะค่ะแม่
2: จ้าจ้า
0: จังหวัดใดแม่แม่ใจอยู่จังหวัดใดนี่
2: จังหวัด
0: ร้อยเอ็ดรับฟังได้ชัดเจนบ่แม่ทั้งร้อยเอ็ด
2: จะเ
0: จ็
2: บอยู่ด
1: ี
2: ล่ะ
1: ให้ที่แม่บอกที่อยู่อีกครั้งนึงพี่นุ่มนั่นเพื่อความมิเพื่อการยืนยัน
0: เพื่อการยืนยันว่าท่านที่ท่านที่อยู่เก่ามันผิดบ่มันจะค่อยตีกลับมา
2: บ้านน้องแม่ยาย
0: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
2: ่32
0: หมู่หยังครับ
2: หมู่เก่า
0: บ้านหยังก่อนแม่บ้านหยังก่อนแม
2: ่บ้านน้องแม่ยาย
0: บ้านน้องแม่ยายตำบลหยังจ้ะตำบลหยังจ้ะ
1: ตำบลแม่
2: ตำบลน้าโพ่ตำบลน้ำสอง
0: ครับตำบลน้าโพ่เดี๋ยวอำเภอยังไง
1: อำเภอค่ะ
2: น้าโพ่สารคามนี่น้าโพ่ลอยด
0: ์อำเภอยังไง
2: แม่อำเภอเมียงลอยด์นี่
0: ล่ะอำเภอเมียงลอยด์นี่เนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: เอาได้ครับแม่ผมสิไปเช็คเบิ้งกับที่อยู่เก่าที่ผมส่งไปว่ามันตรงกันบ่ติดต่อได้เบอร์นี้มันบ่แม่
2: จ้า
0: เอาวางสายผมในบัดนี้มีสายเขาจ้าเดี๋ยวผมสิส่งให้เดี๋ยวนี้เลย
1: ค่ะแม่
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องนั่นรับสายครับ
3: สวัสดีค่ะจักคู่นะคะ
0: จ้า
3: ฮ
0: ั
3: ลโหล
0: จ้าแม่จ้าสวัสดีจ้าแม่นั่นรับสายมีอะไรผมรับสายครับ
3: อันนี้หมู่บ้านตะลึกตุ๊กเอาปันโซตาแม่ล
1: ู
3: ก
1: อ๋อเชวี
0: ลูทินสิแม่
3: เออจ้ามันจ้ามั่วแม่ลูก
0: โอ้จ้า
1: ค่ะแม่
0: สาวซาจากข้างไหนมาสั่งตามือตามหัวนี่น้อง
3: จะลองเที่ยวไปเนี่ยมา
0: ทำชั่วโมงจังหวัดใดไหนยี่แม่
3: เอ
0: า
3: สาวมาให้เดี๋ยวสาวจนเบื่อหาย
0: จ้ายี่แม่ยี่จังหวัดใดนี
3: ่นี่อันนี้คุณจะเอาเนี่ยบ้านปลัดปุ๊บ
0: บ้านยังไงแม
3: ่บ้านปลัดปุ๊บมูนัง
0: บ้านปลัดปุ๊บกี่ครับ
3: จ้า
0: ปลัดปุ๊บ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยว
3: ปลัดปุ๊บมูนัง
0: ปลัดปุ๊บมูนึง
1: มูน
3: บันดาลอำเภอบันดาล
0: อำเภอบันดาล
1: ตำบลยังแม่
3: อำเภอบางด้านจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละ
0: ครับผมอันบุรีรัมย์ชัดเจนบ่แม่มื้อนี
3: ้ชัดเจนรู้สึกฟังคือชัดเจนชัดเจนจำคืออยู่ไม่ฟัง
0: เป็นยังเพิ่นเป็นคือหยังก็บ่มีผู้ใดโทรมาหาผมเนี่ยเจ้าคือบ่คอนไปซุมเย็นให้ผมจักบาทเนี่ยพี่น้องทั้งบุรีรัมย์แม่
3: แต่อ
0: ัน
3: นี้เบอร์โทรนี่อันนี้ลูกสาวจะทาย
0: จ้าเอาลูกสาวอยู่หันบ่แม่ผมขอบอกว่าลูกสาวจะค้ำเนี่ยฮัลโหล
3: ค่ะ
0: จ้าบัดนี้สิถามซื้อที่อยู่คุณยายครับซื้อคุณยายว่าจังได๋ครับ
3: 55หมู่1ครับพี
1: ่55หมู่1ค่ะบ้านอะไรคะ
3: 55หมู่1บ้านปลัดปุ๊กค่ะตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ครับตำบลวังเหนือเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ชื่อบ้านนี่ปลัดปุ๊กใช่มั้ยครับ
3: ใช ใช่ค่ะใช่
0: ผมฟังไม่ผิดนะปลัดปุ๊กใช่ไหมฮะ
3: ปล
0: ั
3: ดปุ๊กค่ะใช่ใช่
0: ครับชื่อคุณยายชื่อว่ายังไงครับ
3: แม่ใบจะแอบลำค
0: ่
3: ะ
0: แม่ใบอะไรนะ
3: แม่ใบหรือแม่น้อยก็ได้ค่ะ
0: จ้านามสกุลครับ
3: ชะแอบลำค่ะ
0: ชะแอบลำถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ค่ะจอช้างสระแอบลำค่ะ
0: ครับผม
1: ชะแอบลำเน
0: า
1: ะ
0: ชะแอบลำครับติดต่อได้เบอร์นี้เนาะติดต่อได้เบอร์นี้เนาะ
1: ค่ะของแถม
3: น้อง
0: ถามคุณยายหน่อยของแถม
3: ไม่เบอร์นี้หนูไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะหนูแค่มาเที่ยวหาอะไรอย่างเบอร์แกหนูก็จำไม่ได้เบอร์ยังไงเบอร์อะไรวะ
0: เอาตั้งชื่อคุณยายจำคุณยายจำเบอร์จากของใดบ่นี่คุณยายจำเบอร์จากของใดบ่
3: บ
0: ่
3: แล้วแม่ของเบอร
0: ์เออครับว่าเป็นยังครับเอาจังสี่แล้วคุณยายให้คุณยายทั่วเขาหาผมในชั่วเบอร์มากนะครับหาผมให้ผมรับแล้วว่าเป็นคุณยายจังสี่แล้วซ้ำนั่นพ่อผมสิหูว่าเบอร์คุณยายเป็นเบอร์ยังนะครับเวลาส่งสินค้าไปเพิ่นสิโทรหากวนเด้เพิ่นโทรบ่ติดเพิ่นบ่สิตีของครับของแถมยายอยากได้หยังถามยายแน่
3: ของแถมมีอะไรบ้างคะ
0: มีผ้าถุงมีแก้วกาแฟมีแว่นตาแล้วก็มีน้ำมันนวดครับ
1: เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ
3: เอาเป็นผ้าถุงก็ได้นะ
1: แม่โอเค
0: คร
1: ับ
0: ได้ครับ
3: ยานวดเหรอได้อย่างเดียวเอาเป็นยานวดก็ได้คร
0: ับ ครับอันเราอยากได้ยานวดเนาะจ้า
3: เดี๋ยวหนูกด
0: ครับ
3: เอาเบอร์ให้เบอร์แม่ให้ก่อนแล้วหนูจะโทรไปแจ้งเบอร์นะคะ
0: ครับกันบ่สั่นก็เอาเบอร์ของคุณยายเนี่ยโทรมาเบอร์นี้เลยครับโทรมาหาเบอร์ผมนี่รวดมันจะขึ้นเบอร์ละผมตัวจริงหู
3: แล้วกี่วันถึงนะคะพี่
0: ประมาณ3มื้อครับโอเคเนาะ
3: โอเคค่ะถ้าเกิดยังไงพี่จะจัดส่งพี่ตัวหาเบอร์หนูใช
1: ่
3: ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
3: ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่กับแม่ไงคะหนูอยู่ต่างจังหว
0: ั
3: ดไง
0: ก็ไม่เป็นไรครับขอแต่ว่าตอนที่เขาโทรไปเนี่ยให้รับสายแล้วก็แจ้งบอกว่าให้ไปหาคุณแม่ที่ตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้ก็ได้ครับ
3: อ๋อโอเคได้ได
0: ้สำคัญขอให้รับสายครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปเองครับ
3: โอ้ประมาณ3วันได้เนอะ
0: จ้าประมาณนั้นครับ
3: โอเคค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพี่น้องทั้งบุรีรัมย์ผมก็ใจหายอยู่ว่าพี่น้องทั้งบุรีรัมย์ไปยังได้มันคือมิดมีซี
1: พ
0: ี่
1: น้องนั่นล่ะบอกอีแม่ใบเอาฟืนไปสุมผ่าน
0: เอาควันไปสุม
1: เนี่ยควันไปสุมให้แน่ว่าซั่นว่า
0: ต่างหาก
1: มันมีซีซั่นต่างหาก6สถานีว่าซั่นว่าอยู่หม่องเดียวว่าซั่น
0: ไปยังใดกันเหมือนสิได้มีซีซั่นคือว่าไปดำไห้ดำหน้ามากับว่าท่านหนอน
1: ไปทางคุณบอกคุณแม่ทางโคราชมาเป็นอันดับ1เด้ทางอุบลราชธานีน้ำติดๆมากเลยค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
5: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
6: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพานสุการันลาเตสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบยิงขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและพิสูจน์ทราบบริเวณบ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาแจ้งแก่ครอบกลัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้
7: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
8: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
9: สบู่กรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
10: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
11: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเรื
12: ่อกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงทวันเปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
11: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
12: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
13: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
14: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
8: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
9: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
10: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
15: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทวงเงิน 1,150 ล้านบาทครอบคลุม 2.3 แสนครัวเรือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยหลักการเดิมกำหนดช่วยไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อ1ครัวเรือนหรือสูงสุด 10,000 บาทว่านายกรัฐมนตรีได้ให้บรรจุวาระดังกล่าว
16: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
17: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
18: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
17: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหน

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์โดยดีเจดอกรักโทร044 181 044

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะหลังจากที่รับฟังข่าวจากสถานีของเฮาไปเสร็จเรียบร้อยนะคะมื้อนี้ก็เจอกันอีกครั้งนึงค่ะนะคะกับรายการนำมังคุดจิมังก้นตองค่ะตราพนารินนะคะโดยดอกรักค่ะมื้อนี้ก็คือเก่าเนาะจะเอาสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ฟังและก็สิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ฟังคือเก่าเหมือนเดิมค่ะเป็นประจำทุกมื้อนะคะที่เฮาเจอกันนะคะกับคลื่นความถี่หม่องหนีนะคะ FM 98.2 ค่ะเมกะเฮิรตซ์ของเฮานะคะ1ชั่วโมงงานเพลงเพราะก็มีมาฝากเช่นเดิมนะคะมื้อนี้เริ่มต้นรายการด้วยเสียงร้องของพี่ไม้พี่รมพรนะคะนางกวักมหาเสน่ห์นี่มื้อนี้เล่นของจักหน่อย นะคะมื้อนี้ก็เริ่มต้นที่งานเพลงนี่เลยนะคะมื้อนี้ก็มีหลากหลายงานเพลงเช่นเดิมนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมด้วยนำมังคุดจิมงคลตองหาตราพนารินนะคะนำมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะดื่มสดชื่นทุกวันนะคะคัดสรรจากผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดเลยทีเดียวนะคะประสานเป็นรสชาติที่กลมกล่อมค่ะหอมนะคะดื่มง่ายอร่อยเข้มข้นนี่ล่ะค่ะเหมาะสำหรับคนที่กำลังแนมหารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะผู้ใดที่กำลังมองหาเครื่องดื่มติดบ้านหรือจะเป็นของฝากล่องเมืองนะคะนำมังคุดจิมังคุดตองหาตราพนารินของเฮาแล้วคุณอาจจะถูกใจนะคะดูแลเจ้าของง่ายๆลองเลยค่ะนำมังคุดจิมังคุดตองหาตราพนารินของเฮานะคะเดี๋ยวจะกลับมาบอกว่าดื่มยังไงนะคะเฮ็ดจังไหนจังจะมีสุขภาพที่ดีจากนำมังคุดจิมังคุดตองหาตราพนารินของเฮานะคะตอนส่งต่องานเพลงเพราะกันสะก่อนค่ะอีกหนึ่งงานเพลงนะคะเลือกเป็นงานเพลงของไอ้ไผ่พงษ์สะท้อนมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ฟังกันมวลๆกับตัวไกลใจฮักมั่นอีกหนึ่งผลงานเพลงฝากไปถึงแฟนๆรายการทุกๆท่านเนาะค่ะ

0: จินตลาผู้ลาบนะคะนักร้องสาวที่แม่นะคะวันเวลาบ่อาจจะเฮ็ดหยังกับจินตลาได้เลยนะคะบ่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเออนะคะดอกรักฟังเพิ่นมาตั้งแต่จำความใดก็ได้ยินซื้อจินตลาผู้ลาบนะคะเมื่อจนหอดปัจจุบันนี้เพิ่นก็ยังบ่เปลี่ยนเลยนะคะบ่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่าทรงผมเนาะโอ้ยังเป๊ะยังปังอยู่คือเก่านะคะสำหรับหนึ่งงานเพลงจากจินตลาผู้ลาบนะคะลำด่วนต่ำใจค่ะและกากรหนานันเนาะไอไพพงศธรนะคะตัวไก่ใจหักหมันนี่แหละค่ะงานเพลงเพราะๆโดนใจโดนใจนะคะที่ดอกรักเอามาฝากจากรายการนามมังคุดจิตมังคุดตองหาตราปนารินของเฮาค่ะ
1: เพลงเพราะโดนใจสนับสนุนโดยน้ำมังคุดทิพมงคลตองห้าตราปนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
0: น้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนารินนะคะคุณผู้ฟังนะคะสูตรปรับปรุงใหม่สำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะหันมาฟังทางนี้เลยนะคะผู้ใดที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังนะคะบ่ว่าสิเป็นอาการของสายตาที่มันบ่ปกตินะคะอาจจะเป็นภาวะตาแพ้แสงหรือว่าตาแห้งนะคะหรือจะเป็นต่อล้มหรือต่อต่างๆนั่นแหละต่อกระจกต่อหินนะคะต่อเนื้อนี่นะคะปัญหาทั้งด้านสายตานะคะหรือว่าจะเป็นอาการที่แบบปวดตาตาลามันมองอันแนมเห็นภาพไม่ปกตินะคะกะนี่เลยนะคะบำรุงสายตานะคะสำหรับหนามมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะจะเป็นทางด้านของการบำรุงสมองนะคะเฮ็ดให้ความจำดีขึ้นมีสมาธิขึ้นนะคะหรือสิเป็นสำหรับสาวๆเนาะอยากจะดูแลผิวพรรณนะคะกะเพิ่นก็มีสรรพคุณในการซอยบำรุงผิวพรรณนะคะผิวจะมีความชุ่มชื่นแข็งแรงนะคะไม่แห้งกร้านเด้อสาวๆนะคะอันนี้คืออยากจะบอกต่อเลยทีเดียวนะคะสำหรับประโยชน์ของหนามมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะจะเป็นการดูแลหลอดเลือดและก็หัวใจก็สามารถซอยได้เช่นกันนะคะให้ระบบไหลเวียนเลือดสูบฉีดนะคะเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะลดซอยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดนี่เลยนะคะหรือว่าพี่น้องที่นอนบ่ค่อยสิหลับค่ะนะคะนอนบ่หลับนะคะหลับๆตื่นๆแล้วก็สิเฮ็ดให้มีอาการอ่อนเพลียนะคะเมื่อยล้าสะสมนะคะบ่มีเหี่ยบ่มีแห้งหูสึกหมดพลังเด้อคุณผู้ฟังนะคะนี่เลยค่ะอีกหนึ่งตัวซอยนะคะซอยใดเช่นกันนะคะหรือจะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะคุณผู้ฟังละกะยังซอยในเรื่องของการปรับสมดุลระบบขับถ่ายค่ะนะคะโอ้นะคะประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับหนามมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮาทำไมมีสรรพคุณเยอะแยะขนาดนี้นะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นหนามมังคุด 80% ที่ผสมกับหนามผลไม้และกับสมุนไพร24ชนิดค่ะคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นเห็ดลิ้นจือนะคะสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมีสารสำคัญมากมายเลยบ่ว่าจะเป็นโพลีแซคคารายนะคะและกะไตเทอร์พีนอยด์นะคะซึ่งซอยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะบำรุงหัวใจบำรุงหลอดเลือดนี่ลดระดับน้ำตาลในเลือดก็ได้นะคะปกป้องตับต้านอนุมูลอิสระและกะซอยเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นเห็นบ่ล่ะนี่คือสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือที่เราผสมในหนามมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของโกจิเบอร์รี่นี่เลยนะคะบำรุงสายตาเต็มๆเลยโกจิเบอร์รี่นะคะหรือรู้จักกันในชื่อของเกากี้นี่แหละค่ะนะคะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สีแดงส้มนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเบต้าแคโรทีนหรือจะเป็นรูทีนและซีแซนทีนสูงนะคะซอยบำรุงสายตาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชะลอวัยบำรุงสุขภาพร่างกายนี่คุณผู้ฟังแค่2อย่าง2สมุนไพรนะคะที่ดอกรักว่าวสู่ฟังไปนะคะสรรพคุณแบบโอ้โหเลิศมากนะคะนี่แค่2อย่างได้นี่นะคะแต่ว่าหนามมังคุดจิมงคลต ราพนารินของเฮาเนี่ยนะคะเพิ่นผสมตั้ง24ชนิดโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือโกจิเบอร์รี่กระเจี๊ยบเขียวดอกข้ามฝอยฟักข้าวสมอเทศการพลูใบแปะกล้วยเถาวัลย์เปียงโอ้นะคะนี่เลยสรรพคุณดีๆทั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังเฮาคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้คุณภาพเพื่อให้ทุกขวดที่คุณผู้ฟังเลือกซื้อไปเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายนะคะคุณผู้ฟังแหมฟังจังสีแล้วสนใจอยากจะได้ไว้ดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้เพิ่นมีโปรโมชั่นพิเศษสุดเลยสำหรับคนที่ฟังรายการนำขุดที่บุคคลต้องหาตราพนารินอยู่ในขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ3ขวดขายหายในราคา900บาทค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะ1ขวดเพิ่นสิจัดจำหน่ายอยู่ในราคา330บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้สำหรับคุณผู้ฟังโดยตรงเลย3ขวด900บาทแถมจัดส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสินค้าพร้อมส่งสั่งได้ทันทีเลยค่ะกดไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162เด้อค่ะ0952929162นะคะคุณนิวรอรับสายแล้วก็รอจัดส่งให้กับคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าอยากจะได้โปรโมชั่นอีหยังที่ดีเพิ่มเติมคุยเลยโทรเลยนะคะ0952929162สายตรงไปที่คุณนิวได้เลยนะคะอย่าพลาดเด้อโปรโมชั่นดีๆจังสิเฉพาะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการหน้ามังกรชิบมงคลตองหาตราพนารินอยู่ในขณะนี้นะคะ
2: น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร0952929162 0952929162
0: โทรเลยโทรเลยนะคะอยากจะมีสุขภาพดีๆเปล่าโทรค่ะ0952929162นะคะ

0: คนบ่ชัยหายใจกับพิษนะคะคือกันนั่นล่ะกับคนมักบักทุเรียนกับคนบ่มักบักทุเรียนนะคะคนที่มักทุเรียนเขาก็จะบอกว่าโอ๊ยแซ่บแซ่บหวานหวานหอมหอมนะคะแต่ว่าคนมันบ่มักนะคะก็สิบอกว่ามันหอมตรงไหนมันเหม็นนะนะคะบ่อยากกินมันเหม็นนะคะคือกันนั่นล่ะนะคะคนบ่ชัยหายใจก็ผิดนะคะงานเพลงจากหนุ่มลีถังไม่ทองคำนะคะเป็นงานเพลงเก่าๆแต่ว่ายังคงความไพเราะเพราะพริ้งอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ก้อนนั่นนะคะขายก่อยค่อยอายนะคะดอกออดถุงทองนี่แต่ดอกรักนี่ขายขายอย่างขายสุขภาพดีๆกับคุณผู้ฟังค่ะนะคะนามังกรจิมังกรตองค่ะตราปนารินนะคะคุณผู้ฟังมีหลายมองหลายบอลเลยนะคะที่เป็นที่เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะร้านขายยาอยู่ที่ต่างอำเภอนะคะเพราะว่าจะเป็นนางร้องน้องหงน้องกีนะคะสตึกนะคะหลายพื้นที่มากเลยนะคะอยากสิว่ามีร้านขายยาในพื้นที่ใดเพิ่นจัดจำหน่ายน่ะมังกรจิมังกรตองหาตราพนารินของเฮากันแน่เนี่ยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเบิ่งจ้า
1: น้ำมังคุดทิพย์มังคลตอง5ตราพนารินสูตรปรับปรุงใหม่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.จุดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
2: อำเภอเมือง
1: ร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัช
2: อำเภอห้วยราช
1: ร้านประสิทธิ
2: ์อำเภอกระสัง
1: ร้านสยามเภสัช
2: อำเภอประโคนชัย
1: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแนน
2: อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
1: ร้านหมอมิตร
2: อำเภอนางรอง
1: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
2: อำเภอบ้านกวด
1: ร้านขายยาสีฟ้า
2: อำเภอประคำ
1: ร้านขายยาสัตศิวิมล
2: อำเภอนนสุวรรณ
1: ร้านยาหมอนนสุวรรณ
2: อำเภอหนองกี
1: ่ร้านนครเภสัชร้านมุ้ยจู
2: อำเภอหนองหง
1: ร้านคลังยาหนองหง
2: อำเภอรำไปมา
1: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัช
2: อำเภอสตึก
1: ร้านขายยาทวีโอสด
3: อย่าลืมนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงิน
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่าหูแล้วว่ามีร้านขายยาอยู่อำเภอใดขายแน่เนี่ยนะคะรีบตรงไปจับจ่ายซื้อหากันได้เลยนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะคะหลายคนที่ได้ลองแล้วบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะเหมาะกับคนที่อยากดูแลสุขภาพนะคะพกพาง่ายค่ะคุณผู้ฟังนะคะดื่มได้ทุกมือเลยนะคะขวดนี้เหมาะมากเลยค่ะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของแบบง่ายๆนะคะแค่ดื่มตอนเช้าละกะก่อนนอนนะคะคุณผู้ฟังนะคะสิดื่มก่อนหรือว่าหลังอาหารก็ได้นะคะแค่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยดื่มเป็นประจำนะคะ 7-10 มือค่ะก็จะรู้สึกได้ว่าสุขภาพของผู้ฟังเนี่ยจะดีขึ้นนะคะไม่ต้องเสื้อดอกรักค่ะนะคะคุณผู้ฟังต้องลองเองนะคะสนใจก็จะไปซื้อที่ร้านขายยาที่ได้ฟังมาแล้วจากสปอร์ตของเฮาก็ได้หรือว่าอยากจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะ3ขวดในราคา900บาทเนี่ยนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์095-292-9162นะคะ095-292-9162อันนี้มีบริการส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็ได้นํานะคะนี่เลยสุขภาพที่ดีนะคะคุณผู้ฟังอยากให้ครูฟังได้เปิดใจล่องนะคะนำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานะคะคือแบบนะมันเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพอีหลีค่ะเลยอยากบอกต่อนะคะให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพที่ดีกันทุกคนเนาะคุณผู้ฟังมาเข้าสู่งานเพลงจังหวะมวนๆกันดีกว่าค่ะ

0: ไม่พัชรีนะคะหมอลำสิงสาวพร้าวเสน่ห์นะคะกับงานเพลงหมักเบาฟังล่ำนะคะแล้วก็กอนหนานั่นเนาะสองนักร้องนะคะบอดหนุเสียงวิหกแล้วก็หมอโอวลีนะคะหมักเบาผู้เย้าวสันนะคะโอ้ยหมักเบาเด็กน้อยคือมาคือกันเนาะนะคะผู้เบาขึ้นไปเบิ่งย่ำไหนก็เป็นตาหักเนาะคือวานั่นแหละโอ้นะนะคะว่าแม่อายุหลายได้นี่นะคะส่วนมากคนอายุหลายๆก็สิมักแนมเด็กหน่อยแม่บ่คะแม่หรือเปล่าแซวๆหยอกๆกันไปนะคะคุณผู้ฟังอ่ะนะอย่าลืมดูแลเจ้าของน้ำเด้อค่ะคุณผู้ฟังนะคะดูแลเจ้าของง่ายๆค่ะเริ่มจากสิ่งที่เลือกดื่มนี่แหละนะคะน้ำมังคุดจิ้มมังคุดตองหาตราพนารินของเฮาฝากไว้น้ำเนยนะคะน้ำมังคุดผสมผลไม้ละกะสมุนไพร24ชนิดนะคะดื่มง่ายเหมาะสำหรับคนที่อยากเพิ่มความหลากหลายให้กับการดูแลสุขภาพในแต่ละมือค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับน้ำมังคุดจิ้มมังคุดตองหาตราพนารินของเฮาเนาะมีส่วนผสมจากผลไม้และกะสมุนไพรนะคะบ่มีสารกันบูดค่ะนะคะตามข้อมูลบนผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถตรวจสอบได้เลยสามารถที่จะอ่านได้เบิ่งได้นะคะเพิ่นได้รับมาตรฐานโอ้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน HACCP นะคะคุณผู้ฟังเนาะหรือก็มาตรฐาน GMP นะคะมีอย.รับประกันอีกต่างหากนะคะขนาด250มิลลิลิตรค่ะพกพาสะดวกนะคะรับประทานง่ายรสชาติกลมกล่อมนะคะผู้ใดที่กำลังแนมหามองหาเครื่องดื่มจากผลไม้และกับสมุนไพรลองเลือกดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่มักเครื่องดื่มจากผลไม้และกะสมุนไพรนะคะคุณผู้ฟังฝากไว้นำเนาะกับโปรโมชั่นที่พิเศษสุดเลยล่ะนะคะ3ขวด900บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางพร้อมส่งนะคะสั่งได้เลยทันทีส่งเลยทันทีเช่นกันนะคะโทรไปที่095-292-9162นะคะ095-292-9162ค่ะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์สูตรปรับปรุงใหม่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.จุดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
0: มีหลายอำเภอเลยทีเดียวนะคะสำหรับจุดจำหน่ายของเฮานะคะร้านขายยาหลายๆอำเภอนะคะให้คุณผู้ฟังได้ไปเลือกสื่อเลือกหากันนะคะเพื่อเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกของการดูแลสุขภาพนะคะบางคนเหตุงานเหตุการณ์เนี่ยโอ้นะคะหัวซักหัวขวมนะคะทุ่มเทกับการกับงานจนว่าลืมเบิ่งแย่งเจ้าของนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการบ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกายของเฮานะคะย่านิ่งนอนใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะฝ่าไปตรวจสุขภาพหาหมอเด้อนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกสิ่งดีมีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพนะคะไปซอยปรับสมดุลในร่างกายของคุณนะคะไปซอยต้านอนุมูลอิสระเฮ็ดให้สุขภาพดีเนี่ยนะคะก็ฝากน้ำมังคุดที่มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานะคะและกะที่สำคัญอย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวคุณผู้ฟังเองนี่แหละนะคะโดยการกินอาหารให้ครบหามูนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอที่สำคัญหามเครียดนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยของการเกิดโรคต่างๆนะคะเพราะว่าจะเป็นโรคทางกายแล้วก็โรคทางใจเนาะความเครียดเนี่ยอันตรายสุดเพราะฉะนั้นยิ้มเข้าไว้นะคะอย่าไปซีเรียสนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอนะคะท่องไว้ช่างมันช่างมันวสันนะคะมื้อนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังมื้ออื่นนะคะกลับมาพอกันได้ใหม่เวลาเก่าของเฮาเด้อ15 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกานะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะ FM 98 101.2 ค่ะเมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ดอกรักลาจากไปก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณางบกลางปี2569วงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีกหลายพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเสนองบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยจัดพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ประเสริฐเผยยังเปิดเรียนไม่ได้เหตุ155โรงเรียนน้ำอย่างท่วมรอสำรวจความเสียหายและของบกลางซ่อมแซมนายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าได้ออกมาก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการได้ออก5มาตรการในการดูแลสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนในการพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากพบว่าหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่พร้อมทั้งได้สั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็น
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และพีโอคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยริศได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยริศผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยริศมี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยริศ
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ1,000บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899684888 3888
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจรินซีชนิดดี
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: ที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนก็เมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566
12: ความสวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

0: านน้ำแดงมื้อนี้น้องคัดแต่ของราคาดีมีโปรไม่พอไม่เบิ่งไม่เอฟกันเด้อค่ะโอ้ยคอมเมนต์ไว้เถอะล่ะน้องตาไลฟ์แล้วจ้าขออัพเบลสายตาอ่านคอมเมนต์รัวๆกับเควีลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก1แคปซูลบูสต์เอเนอร์จี้กินก็ง่ายพร้อมสารสกัดตัวท็อปจากดอกดาวเรืองและลูทีนเบต้าแคโรทีนและตระกูลเบอร์รี่เข้มข้นบวชสิเป็นบินเบอร์รี่โกจีเบอร์รี่อะเซโลล่าเชอร์รี่ไปจนฮอดอาซาอิและผงพรุนไว้ในหนึ่งเดียวเลดบาร์ผลิตจากโรงงานมาตรฐานสากลทั้ง ISO 22000 GHPS และ HACCP ปลอดภัยชัดเจนทุกขั้นตอนสิกี้คอมเมนต์กี้ออเดอร์ก็บ่มีลุดพน้องมีเควีลูทีนเดี๋ยวจะอายเควีลูทีนทางเลือกใหม่ของคนใส่สายตา
1: คุณกำลังฟังเพลงดังทั่วทิศเพลงฮิตทั่วไทยโดนใจคอเพลง
2: โทรสั่งซื้อสมุนไพรและแนะนำความเพลงได้ที่เบอร์086109 5622ย้ำ086109 5622เด้อ

พี่น้องเอ้ยเป็นว่าเสือสาดแห้งยาสิมินสาปุยกันเกิดเป็นคนอีสานในฮักแพ่งกันไว้ภัยเฮ็ดดีซอยอยู่ซอยสู้ยาสิยานเลื่อนภัยเฮ็ดผิดใครแก่ใครว่าเราซอยกันซะแล้วเป็นตำนานพงพันเชื่อตายายพ่อแม่คนสินอบนอไว้ย่อไว้ที่สูงพลาบุญตามมาคำแนมน้ำมันอยู่ทรงปรารถนาในก้องสิรุหลับได้ด้วยดำดังประสงค์บอกเคยเหงาโอ้ยใจพญาบอกคองบอกคือเว้ยถอดสักก้อนถอดถอดเอียงเบาร้อนถอดเสียเจี๊ยบอเราพันสิได้แก้เสียจะได้การเนาะเขาลบคุณพ่อคุณแม่ก็ได้กระดอกกระเดียเนาะแม่นว่าบ่เห็นหน้าคือยังป่าซ่อนบอนก็ได้มวนกันมาตั้งแต่ป่าถอดยังถอดเกือบโอ้ยถอดตะเขาห้องซ่วงแล้วถอดเข็มขัดที่อึดอัดที่ห้อนเจี๊ยบ่ได้ใส่ครับรู้นี่ครับเสียกปอเสียกฟางมัดเอาครับเสริมเติมบ่เคยลืมทอดหยังบักลากำแพงกำแพงก้อนทอดเคียงจอยเมียทอดเชียวปอมก่อน

0: แข่งกันสามัคคีกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้ยาสิเพศแตกมางคือน้ำถือข้าวเหนียวสามัคคีกันไว้คือจังฝนดอกแสนหาถูกพม่าจากฟ้าฟ้าไหลห้มห้องเมนยูหนองพี่ยุ่งเฮือนเหนือเกลือยุ่งเฮือนไก่คุณพ่อคุณแม่ครับสิบนิ้วก้มกราบพระรัตนตรัยครับเอาพุทโธเป็นที่ตั้งเอาธรรมังเป็นที่พึ่งสังฆสงฆ์เจ้านั่นจำไว้อย่าเสื่อมคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์มิตรหมอแค้นแฟนลิเกหมอลำ
1: งานไม้ละทางเมืองขอนแก่น
0: ที่นำมาด้วยหูสองข้าง
1: พี่ตาโคนเมืองสกลแฮปลา
0: บ่าวด่วนคนบโกสิริโยบันทานนับตะมือสิโก้ไปนาพระยาสิซ่อนกับบ่มีเสียงบ่ดังบ่หอมคือกะละเวกบ่ได้เสกม่วนแต่งเอาไว้อดซะไว้กินข้าต่างกิ๋งโอ๊ดซะแลงมึงยิ่งกลางกระต่าย
1: น้ำตานาชมได้กิน
0: ละนี่มึงได้ออกได้เนาะขึ้นสถานีเนาะเวลานี่เนาะ
1: ต้มขนมมวนคักแน่ยาม
0: ผู้เว้าอยู่ผู้เดียวปานขี่กันคากปานกบของไอ้บ่ได้ที่บ่าวดอนเอ้ยบ่ทวีใช่ว่ามาเด้อมาแล้วมาแนวไปไว้มาแนวไปวานมาแนวคนจะรายการไปไว้ทะเลพ่อเฒ่าลงเฮียนลงซ่านครับมาพร้อมกับเควีรูทีนสมุนไพรอาหารเสริมสำหรับสุขภาพดวงตาครับแล้วก็กาแฟสมุนไพรด้วยมาพร้อมกับเพชรสังฆาปัญหาสุขภาพต้องดูแลต้องเอาใจใส่ตั้งแต่นู่นๆตัดไฟตั้งแต่ต้นลมบ่าวด่วนบ่าวเก่งคือหมูเรียกคุณพ่อคุณแม่บ่าวด่วนคือยังไกลผู้น้อยพ่อตังกองเฮียนขันโตปีกขึ้นตุนโตก็ยังอ่อนปากบ่ขั้นแก่กล้าจ่าว่าก็บ่เก่งเปลี่ยนซะแล้ว
1: สืบสานประเพณีของดีๆเฮาม
0: าเด้อพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์บ่าวอุดรครับ
1: ไว้อีกต่อไปชั่ว
0: ทางสกลนครโทรมังเรียบร้อยแล้วสาธุออกพุ่นอ้อออกไปเมียออกไปน้องพุ่นออกไป
2: เอาลูกอันจัดรายการตอนใดบ่น
0: ี่จัดรายการแล้วล่ะแม่นะครับขอยังทำอยู่ทางสกลนครยังไม่ออกเลยแม่ไม่เป็นไรนะแม่นะผมขอรายการอยู
2: ่แม่เปิดหาอยู่ไปเห็น
0: ครับ
2: เอาแค่นี้
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมียกับทู่เขามาไล่งานครับบอกขนาดหงินน้องเมียร้องเมียหวยตำป้าตำดวงมาจีเมียหวยตำป้าตำดวงมาจีบอกขนาดออกจีสกุลนครน่ะ
2: บ่มี
0: เสียงผู้ใดตอนนี
2: ้นุ่มน้ำสาวไก่บอล
0: เอาน้ำฮดให้เพิ่นหนีด้วยเอาหมดแดงใส่เอาหมดแดงไล่ด้ว
2: ยว่าเอาบักกะวัดเก่าบักกะบ่มีคือมีนุ่มน้ำกันดอกจังว่าโชหานี่
0: เขาอยู่ครับเบิ่งเงินว่าเพิ่นเฮ็ดสัญญาณแล้วไปบ่นี่แม่ผมก็เข้าปกติแล้วครับเดี๋ยวเบิ่งทั้งอื่นก่อนเด้อแม่เด้อเพิ่นกําลังไล่เฮ็ดที่สถานีว่าซั่นว่า
2: ตาเอาแค่นี้ล่ะ
0: ครับครับขอบคุณที่โทรมาบอกฮะ
2: เข้าระบายยาวนี่
0: เข้าแล้วดิเข้าแล้วครับผม
2: ตายังบ่มียังเป็นนุ่มนั่นอยู่ยาวนี่
0: ครับครับครับครับผมทั้งสกลนครครับช่วงนี้เพิ่นกำลังปรับปรุงใหม่คุณพ่อคุณแม่ครับสื่อไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก็ค่อยปรับไปแหละครับสลับให้กำลังใจน้องนิวช่างเทคนิคของเฮาคุณพ่อคุณแม่เอาเป็นว่าทางจังหวัดอุบลออกหรือยังครับทางจังหวัดบุรีรัมย์ทางจังหวัดสุรินทร์ด้วยน้องทั้งจังหวัดหนองคายเป็นยังไงครับแจ้งเขามาบอกบ้าอุดรนี่เด้อเบอร์โทรศัพท์เบอร์0861095622 0861095622เวลาดีๆนะตรงนี้ครับย้ำเบอร์อีกครั้งนึงทั้งที่ภาคฟังกลางวันครับกลางวันอาจจะจำเบอร์บ้าอุดรบ่ได้ครับคือบ่ค่อยได้บ่ค่อยแม่นเนาะเพราะว่าปกติบ้าอุดรเข้ารายการ2ทุ่มถึง4ทุ่มณคลื่นนี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอความกรุณาเมตตามือตาอุเบกขาเรียงกลางมาบอกให้เด้อชัดเจนอยู่เบาอุดรยินเสียงเบาอุดรอยู่086109562 086109562กราบขอบพระคุณล่าน่วงล่วงหน้าจ้าสั่งซื้อสมุนไพรเพิ่นขายอีหยังบ้าหนูขายน้ำเพิ่นเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อ

0: กลับมาสร้างสรรค์ความดีด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันดีด้วยจิตใจอันประเสริฐที่เกิดก่อแห่งคุณงามความดีจะพาค้ำสู่เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีแล้วก็สิ้นอายุไขเด้เด้เด้เด้เด้เด้ก็จะสู่สัมปรายภพสุขาวดีแต่ฝนแต่ว่าน้ำคิดน้ำใจของคนบ่แรงครับหักกันแพ่งกันคือเก่าคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ให้เจ้าขึ้นทิน
0: ช่วงนี้เพิ่นมีโปรโมชั่นเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อสมุนไพร KB ลูทีนซื้อ3กระปุกครับแถมชาไทย1กล่องครับปกติ3ปุกกระปุกนั้นอยู่ที่ 1,700 แต่ว่าเพิ่นมีโปรโมชั่นครับ 1,290 บาทครับเพิ่นก็มีโปรโมชั่นคือนำใจคุณพ่อคุณแม่ชาไทย1กล่องครับนี่คือสิ่งที่ดีมีประโยชน
1: ์
0: ละกามิตรภาพสะพานไทยเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการจากทีมงานบุรพากรุ๊ปมีเดียกับหนุ่มอีเกียทำพี่รังทั้งพี่รองทั้งอีสานใต้บุรีรัมย์ครับมีขึ้นไหนบ้างนะคะใครที่ฟังได้บ้างก็ขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าหน้าตาผิวพรรณสดใสทุกผู้ทุกคนครับ16นาฬิกาถึง16นาฬิกาขออภัยครับถึง17นาฬิกา1ชั่วโมงขอเจาะเจ๊ะพอหักพอจิตฮอดกันละครับแล้วก็2ทุ่มถึง4ทุ่มรายการสดๆของผู้ฆ่าบ่าวอุดรคนผู้หายเว้าบ่เก่งครับเปิดโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่เด้อลูกในบ้านบ้านนั้นคนบักเขียครับบ่าวอุดรครับ0861926202860216225622ครับสารคามครับเป็นไงครับคืนทางสารคามตอนนี้สร้างที่นี้กำลังไล่เฮ็ดสัญญาณนะครับลิงสัญญาณไปถึงสถานีนั่นสถานีนี้อยู่ด้วยตอนนี้เด้อขอบคุณนายสถานีทุกที่ครับ

วันสุดท้ายแล้วต้องกลับมาเลียแผลใจของตนเองที่ทุ่งนาวาสนาบ่ถึงเขากะยาทอเฮาทำดีที่สุดแล้วครับเฮาเฮ็ดดีแล้วไผยันหยอกก็สร้างตามแล้วคนที่โกหกคนอื่นครับอาจจะทำมีความสุขแค่ช่วงระยะงูแลบลิ้นแล้วก็ฟ้าแลบเท่านั้นบ่ด่วนบ่นั่นครับนอกจากนั้นความทุกข์เบิดเพราะว่าเฮ็ดให้คนอื่นเกิดความทุกข์เฮาเฮงทุกข์หลายกว่าเขา10เท่าครับตัวยังกระสร้างโกหกยังกระตามแต่เนาะขอบคุณเด้ออย่างน้อยก็บอกแล้วนะครับในช่วงนี้ครับทางจังหวัดสารคามคุณแม่ลำพวนอยู่ดีมีแห้งนะแม่เด้อขอบคุณที่แจ้งข่าวมาบอกครับอำเภอเมืองคัดทางตำบลตลาดครับติดตามรับฟังบ่าวอุดรทุกช่วงครับช่วง2ทุ่มฮอด4ทุ่มและก็ช่วงไม่ครับเพิ่นอนุเคราะห์เวลาให้ครับผู้ขาบ่าวอุดรครับหาอยู่หากินใส่เบ็ดใส่ขอใส่ม่วงกลางด่างว่านแหทีร้องเมืองร่วมสิมานบ่ส่วงนี่มื้อสิพ่อได้ซิ่วได้กุ้งพ่อได้เลี้ยวเลี้ยงเลี้ยวง่ายบ่พ่อได้ดาดศพดาดปากเบิ่งเฮือว่าไอ้ของสิตื่นนัดแล้วของได้ที่เพิ่นเคยฟังครับย่ำกลางคืนกลางเวียนกะซ้ำกันนั่นละคืนเดียวกันแต่ว่าเพิ่นกำลังปรับปรุงอยู่กำลังปรับปรุงอยู่ครับเพราะว่าสิเฮ็ดปุ๊บปั๊บก็บ่ได้ดิเพราะว่าเพิ่นนั่งเฮ็ดสัญญาณอยู่บ้านจังซี่นะอยู่บ้านครับแล้วเตียช่วงเข้าไปก็มีช่วงนักจัดรายการเพิ่นจัดอยู่จังซี่อาจจะไม่สะดวกเนาะก็ต้องรอเวลาครับย่ำสถานีเพิ่นว่างพุละย่ำชั่วโมงว่างพุละเพิ่นสิได้ปรับเปลี่ยนให้ครับน้องทางเมืองตักกศิลาแล้วก็อีสานตอนกลางทุกจังหวัดทุกพื้นที่พี่น้องทางอีสานใต้ครับทางจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยทางเมืองอุบลครับทางระบบ FM แล้วก็ AMสเตอริโอมัลติเพ็กซ์ฟังบ่ได้กลางเวียนจังฟังกลางคืนครับ0861095622บ่าวอุดรบอกช่วงบ่าวอุดรไปแล้วบอกเบอร์โทรเด้อออกรายการไปแล้วก็นำจี้กวนจี้ดากโทรหาสั่งซื้อสมุนไพรคือเก่าครับเควีดูทีนทั้งเควีโกภูเขาเครื่องดื่มสมุนไพรที่บรรจุ750มิลลิลิตรดื่มเพื่อสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ดื่มได้เบิดเด้อเครื่องดื่มสมุนไพรภูเขาครับ1ขวด 1,090 บาท2ขวด 1,500 90บาทครับคุณพ่อคุณแม่ครับเพชรสังฆาฏ2กระปุกครับมันมีช่วงโปรโมชั่นคือกันครับสมุนไพรมาลุงสายตาก ระปุก590บาท2กระปุกครับ2กระปุก1,050บาทหากว่าซื้อ3กระปุก1,290บาทโปรโมชั่นช่วงนี้แถมชาไทย1กล่องครับคิดฮอดทุกผู้ทุกคนครับน้องนิดอุดรน้องคอนคอนแจ่นแม่ใหญ่ไม่เห็นอยู่สหรคามกำลังเขี่ยวมาจั่วจ่าจั่วจ่าเว้ย

0: ครับอยู่ดีมีแฮงเด้อครับทางจังหวัด101ครับอำเภอปทุมรัตครับอำเภอปทุมรัตอยู่ซุ่นๆผู้แล้วออกซ่อน
1: จะเริ่มน้อง
0: ซ่อนทางใดกะยาเถาบ่าวรวนซ่วงปั่นเคยได้ไปได้มาแล้วเนาะเจ้าก็ได้เนาะเว้าโอ้ลายไปเนาะเจ้าเนาะของดีๆเด้อลูกค้าหลายๆครับขอบคุณอยากเอ่ยซื้อผู้นำผู้นี้สั่งซื้อสมุนไพรก็ไม่ดอกครับเวลามันจั่นจ้อโพด

งามเพลงของว่านั้นทั้งสาราข้ามเมื่อกันครับขวัญชัยเพชร101หรือ101เพชรสยามเมื่อเพียงกันโอ้คือบ่ออกร้อยกระทงอ่ะนะโอ้ร้อยกระทงชยามิตรชัยโอ้จดหมาย

0: ปล่อยให้พี่เฝ้ารอเฝ้ารอรอมันขวัญยืน
1: โอ้เมื่อไรจนเสียงเงินแมวหอนเนาะเบาด่วนเนาะฟังศิลปินต้นฉบับเพิ่นโลดครับเป็นเบาด่วนเอาไว้ทะล่องหลังเที่ยงคืนผู้เด้อ16คำผู้ล่ะวะอีเกียแม่งง่วงสิบ่ได้ฟ้อนใส่บ่เฮือแม่ทั้งร้อยเอ็ดเอ้ยทุกอำเภอทุกจังหวัดเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับขอบคุณครับผู้เบี่ยงสันปันส่วนในช่วงเวลาดีๆให้กับบ่าวอุดรครับสมุนไพรเพิ่นจำหน่ายขายยังตั้งแต่หัวหญ้าสยามใช่พี่สาวผู้ไทยหนุ่มนั่นสาวมอนพี่สาวอุ่มบ่าวอุดรคนน้อยก็มูลูกลามูครับแย้มเป๋ไปน้ำมูบักหอยตามคาดวาสนาสิได้ถึงส่งกระเป๋าตุงๆอีพ่ออีแม่บ่น้อวะมาค่อยเปลี่ยนค่อยไปละแม่เบิ่งในกระตาหมากบ่อึดบ่อยากบ่าวอุดรนี่หุ่นเลยเอาความมวลความเสื่อนความเบิกบานมาหาพ่อหาแม่พี่น้องทุกมือทุกคืนเด้อผู้ฟังเด้อ0861095622 0861095622บ่าวด่วนย่ำเบอร์ดูบอกเบอร์บ่อยอย่าลำคาญนะเพื่อคนที่เพิ่นอยากได้เบอร์ครับเพิ่นพยายามอยู่เพิ่นเอ้ยจำบ่ได้ชื่อบ่ได้อย่าบอกเบอร์เลี้ยวหลายก็สิตั้งใจบอกก็สิตั้งใจจดจำเอาจนไปเด็กน้อยลูกหลานเขาใกล้สิเลิกเรียนแล้วล่ะห้อหอดบ้านก็มีแล้วล่ะก็ได้ครับมันบ่แวะปลามันปลาอ้อยว่า0861095622ครับ

0: เพ็ญเดือน13โอ้เดือน12พี่กับน้องร่วมรอหีกระทงตั้งอธิษฐานจะรักกันให้มั่นคงพึ่งรู้ใจอนงชมยงไม่เน่ไม่นอนสัตว์จะเจ้าพื้นกวยกระตาห่างกิมสินามสิไลออกเป็นสุตาสเนาะพี่หอดโอ้เนาะเพียงกระไดโอ้ยทั้งสารคาบครับเป็นพลังเงียบที่ฟังกลางคืนครับกลางเวียนก็ทัวร์มาให้กำลังใจขอบคุณนะคุณแม่ที่อยู่ทางอำเภอเมืองสารคามครับเดี๋ยวบ่าวเรื่องกลับมาในช่วงหน้าครับผม
1: สวัสดีครับช่วงสาระน่ารู้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองลักษณะทั่วไปของดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นดอกสีเหลืองสดมีสีเหลืองป่นส้มและดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอดกลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรปลายกลีบดอกเป็นฟันเลื่อยมีเกสรเพศผู้5อันโดยดอกจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้นหรือรูปรางน้ำซ้อนกันแน่นบานแผ่ออกปลายม้วนลงมีจำนวนมากเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศโคลนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอกมีจำนวนมากและเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมกันหุ้มเป็นช่อดอกก้านชูดอกยาวส่วนประโยชน์ของดอกดาวเรืองก็จะมีคร่าวๆดังนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือที่เรียกกันว่าลูทีนลดอัตราเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดปัญหาของจอประสาทตาลดปัญหาจากการเสียสายตาจากโรคเบาหวานช่วยควบคุมความดันในลูกตานี่คือส่วนหนึ่งของดอกดาวเรืองที่มีสีสันที่สวยงามและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายวันนี้ขอบคุณปายสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันกับช่วงสาระน่ารู้วันนี้สวัสดีครับ

0: แต่ผ่านมาได้ไงแล้วไม่ได้อยู่แล้วพวกเราไปทำงานที่ปัตตานีแล้ว
1: คุณพ่อเดิน
0: แล้วต่อมาไม่นานเท่าไรพ่อชนประธานย้ายไปเธอก็หาให้หนีไปจากฉัน
1: จาก
0: โอ้เป็นจะได้เข่าพ่อสองสอบเครื่องบ่เนาะแม่ลำพวดนี่เป็นจะได้กินของไม่บ่เนาะ
1: ต่อมาก็เป็นแม่
0: ว่างเบิ่งเวลาไม่ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ครับได้พบกันไม่ได้สามีก็ถือว่าเป็นบุญอันเหลือล้นหนุ่มคนจนหนุ่มหน้ามนคนบ่กู้สุริโยบ้านท่าสิลาคุณพ่อคุณแม่ไปครับพ่อกันใหม่โอกาสหน้าเด้อนะคะช่วง 20:00 ถึง 4:00 กับคืนนี้ล่ะพ่อกันคือเก่าครับ2ช่วงครับ 16:00 นครับ 16:00 นถึง 17:00 นแล้วก็ 20:00 นถึง22:00 นจตุริพิทพรใจอายุวันนาสุขาพระทุกูทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจครับเบอร์บ้าอุดรเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อ0861095622 0861095622สวัสดีครับ

0: ของราคาดีมีโปรไม่พอไม่เบิ่งไม่เอ็ดกันเด้อค่ะโอ้ยคอมเมนต์ไว้แค่ล่ะน้องตาไลฟ์แล้วจ้าขออัพเวลสายตาอ่านคอมเมนต์รัวๆกับเควีรู้ทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก1แคปซูลบูสต์เอเนจีกินก็ง่ายพร้อมสารสกัดตัวท็อปจากดอกดาวเรืองและรู้ทีนเบต้าแคโรทีนและตระกูลเบอร์รี่เข้มข้นบวาสิเป็นบินเบอร์รี่โกจีเบอร์รี่อะเซโลลาเชอรี่ไปจนฮอดอาซาอิและผงพรุนไว้ใน1เดียวเลดบาร์ผลิตจากโรงงานมาตรฐานสากลทั้ง ISO 22000 GHPS และ HACCP ปลอดภัยชัดเจนทุกขั้นตอนสิกี้คอมเมนต์กี้ออเดอร์ก็บ่มีลุดพนองมีเควีลูทีนเดี๋ยวจะอาย
1: คุณกำลังฟังเพลงดังทั่วทิศเพลงฮิตทั่วไทยโดย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะน้ำท่วมสถานประกอบการ40จังหวัดเสียหาย22ล้าน SME หนักสุดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลณวันที่28กันยายน2569พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบ40จังหวัดรวม1,267 รายคิดเป็นโรงงาน52ราย SME 1,162 รายเหมืองแร่2รายและวิสาหกิจชุมชน51รายมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 22.18 ล้านบาทความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้สินเชื่อฟื้นฟูกิจการและซ่อมแซมเครื่องจักรรวมถึงสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบองค์การเภสัชกรรมยัน3โรงงานผลิตยาเดินเครื่องปกติส่งเร่งยา 5.2 หมื่นชุดช่วยประชาชนประสบภัยน้ำท่วมแพทย์หญิงมิ่งขวัญสุพรรณพงศ์ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและกระจายยาในช่วงวิกฤตอุทกภัยว่าโรงงานผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง3แห่งได้แก่โรงงานที่พระราม6โรงงานที่รังสิตและโรงงานที่ทับกวางยังคงเดินเครื่องผลิตยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องตามปกติแพทย์หญิงมิ่งขวัญกล่าวว่าแม้ว่ารัฐบาลประกาศกรุงเทพมหานครและปทุมธานีเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแต่องค์การเภสัชกรรมยังคงปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของการผลิตการจัดสำรองยาและการจัดส่งตลอดจนเวชภัณฑ์ไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้การกระจายยามีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนยาในช่วงเวลาวิกฤตอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอ
7: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
9: กรีนบิสบาล์มกรีนบิสบาล์มกลิ่นหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายหลับสบายหลับสนิทตลอดคืนทาบริเวณขมับและจมูกสูดดมกลิ่นหอมชื่นใจแก้ลมวิงเวียนกรีนบิสบาล์มมีส่วนผสมของโจโจบาออยยูคาลิปตัสออยเมนทอลและวิตามินอีกรีนบิสบาล์มขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วบรรจุกล่องสวยงาม3กระปุกราคา500บาทโทรสั่งซื้อกรีนบิสบาล์มได้ที่0817560777
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีกรีนบิสปาล์มและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายตลอดคืน
2: ประเสริฐเผยยังเปิดเรียนไม่ได้เหตุ155โรงเรียนน้ำอย่างท่วมรอสำรวจความเสียหายและของบกลางซ่อมแซมนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
11: เย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
12: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
11: เขาจะกินปิ้งย่าง
12: แต่เขาจะกินชาบู
11: ปิ้งย่าง
12: ชาบู
11: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: จากสวรรค์ของนักวิ่งสู่เป้าหมายใหม่มาราธอนเดสติเนชั่นแห่งเอเชียบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันเสาร์ที่23มกราคม2570และความพิเศษไม่ได้มีแค่การแข่งขันแต่คือพลังคนบุรีรัมย์ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตลอดเส้นทางขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาเชียร์ออกมาให้กำลังใจนักวิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจเพราะทุกเสียงเชียร์คือความประทับใจทุกกำลังใจคือพลังของบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาราธอน2027เราจะสร้างความประทับใจไปด้วยกัน

0: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444
1: ลูกทุ่งอมตะกับสวัสดี

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคล้ำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟันสัตว์เกิดบาดแผลโมนั้นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: ปาดหัวนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแท้ละยาย
1: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือมดคู่ยางคู่แนว
2: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะดิดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเข้าอ้อยมันเจ้าคือจะงามแท้ละยายรูปร่างต่างกูมูเถิดด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
2: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
2: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่0918280039

0: คะแนน
1: สภัทนังธรรมทนังชินาติการให้ทานด้วยการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงแต่การให้ที่มีค่ามหาศาลซึ่งลงทุนน้อยก็คือการให้อภัยสุขกายสบายใจกับพี่น้องปองไปที่บ้านเฮาความเจ็บยะไรความไข่ยะมาซูนนะครับหนูจีละออกกรุ๊ปกุ๊กเนียดบาทเด้อยะนาคบุญนาคธรพันธ์นะก็กลับมาทำหน้าที่อีกทีหนึ่งพอๆกันเป็นประจำละทางหน้าปัดวิทยุคลื่นนี่แหละคุณผู้ฟังฟังเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตต้นฉบับจากศิลปินหลายผู้หลายคนที่ยะนาคหยิบเอางานเพลงของเพิ่นนำมาสังสรรค์ปันสุขพร้อมกับใส่ความรักความห่วงใยความปรารถนาดีมาในเสียงเพลงนะครับส่งฮอดไปถึงคุณผู้ฟังพี่น้องปอกปายที่บ้านเฮาทุกท่านนี่แหละเพลงที่นำมาเริ่มต้นรายการในช่วงนี้เป็นเสียงของอาจารย์พรพิรมนะครับพ่อไม้ตามเมียพร้อมกับของตอนของฝากที่ไปติดปือมาแนะนำพี่น้องแล้วก็กำชับทุกท่านนำไปใส่นะครับโดยเฉพาะเกษตรกรหน้านาปีนี้นะฮะหลายท่านเห็นหน้ากับโอ้ยอุปสรรคมันหลายกระท่อนกระแท่นไม่เคยลาบลื่นเขาสีงามน้ำกระท่วมบัดนี้หลังจากน้ำท่วมแล้วนะฮะดีมันบ่เปื่อยมันบ่ตายเนาะพ่อเหี่ยวๆนะฮะน้ำลดแล้วบัดนี้ก็เอ้าใช้สมาร์ทอโนวิตามินหาซื้อพืชสู่เข้มข้นพยาบุญนาคนำไปฉีดฟื้นฟูต้นเขาเด้อครับเด้อให้มันสามารถที่จะยืนต้นตั้งต้นได้คือเก่านะครับบางมองก็แรงบัดนี้หาน้ำสิขังก็ไม่มีฝนตกมาแล้วบัดนี้นะครับต้นเขาเขาพ่อซื่นพ่อสวงอยู่ล่ะพี่น้องต้นไหนมันตายไปแล้วกางซอยบ่ได้นะบางทีมันอาจจะฟื้นงอกมาขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับบางมองก็ลดแล้วบัดนี้ต้นเขาก็สังดังอยู่เฮ็ดจังได๋ล่ะได้น้ำมันก็ซื่นอยู่ให้ตัวเราพี่น้องครับแต่ว่าจังได๋ก็อย่าลืมสมาร์ทอโนนี่สามารถที่จะนำไปฉีดฟื้นฟูต้นเขาบำรุงต้นเขาจะก่อฟื้นฟูสภาพดินดินมันแข็งมันแก่นมันเน่นดินมันเน่ามันเหม็นดินบ่สมบูรณ์นะครับก็จะนี่แหละใส่สมานโนร่วมกับจุลทรีย์สู่พืชชนิดผงนี่นำไปฉีดบำรุงดินบำรุงต้นเขามันจะมีธาตุสารอาหารมากมายนะครับส่งผลในต้นเขามันก็จะได้ยืดต้นได้ดีจะได้เติบโตนะครับนี่นะคุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปขี่ได้ทั้งมีน้ำและไม่มีน้ำนะครับฟื้นฟูบำรุงไปขี่ได้ทุกช่วงทุกระยะละหากว่าขยันขี่ก็เดือนละ2เทื่อขยันหน่อยก็ขี่เดือนละเทื่อนะครับขี่ไปเลยทุกช่วงทุกระยะช่วงกำลังแต่ก่อก็ฉีดบำรุงเพิ่มเสริมไปอีกหรือว่าช่วงที่มันออกห่วงสารเจสอนเรียบร้อยแล้วก็ฉีดบำรุงเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำนมเม็ดเขาเพื่อเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเขาป้องกันว่าให้เม็ดเขามัดรีบคันว่าไปฉีดบำรุงเดี๋ยวสิมีแต่เม็ดรีบเดี๋ยวนี้เหตุตามบ่ได้เขาลงทุนไปเมื่อปีนะครับแทนที่จะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยบันนี้ลมบาดจอดพี่น้องเอ้ยฉะนั้นอย่าให้มันเสียเที่ยวนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวหน้าปีนี้ก็ฉีดบำรุงเพิ่มน้ำนมในเม็ดเขาฉีดเพื่อเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเขาเม็ดเขามันสีอวบสีตรงเม็ดรีบแทบบ่มีแล้วบัดนี้คันว่าได้นำไปฉีดนี่บ่แน่เด้พี่น้องครับห่วงยาวๆอาจจะมีแต่เม็ดรีบก็ได้เด้ฉะนั้นบ่อยากกะบ่อยากให้มันเกิดเบ็ดรีบอยากให้มันตรงมันอวบน้ำหนักดีนี่ฉีดบำรุงด้วยสมานโนร่วมกับจุลทรีย์สูตรพืชชนิดผงพี่น้องฉีดมาเรื่อยๆนะครับมันเป็นการป้องกันบ่ให้ต้นเขาเกิดโรคน้ำใบยิกใบตังใบงอใบกระร่วงฮักกระร่วงป้องกันศัตรูพืชบ่ให้มาทำลายบ่ให้มายองต้นเขาบ่ให้มาทำลายเม็ดเขาคันบ่ฉีดป้องกันไว้นี่เดี๋ยวเกิดโรคไม่กระร่วงอีกก็บ่ได้มากได้ดอกได้ผลอีกเด้อบัดนี้เหตุตาเมื่อปีนะครับนี่แหละลมบาดจอดพี่น้องเอ้ยฉะนั้นต้องดูแลใส่ใจต่อหนึ่งฉีดบำรุงได้ทุกช่วงทุกระยะสมาร์ทโน สนุนราคาเขาว่าได้แพงถือถือพี่น้องครับชุดละ 1,000 บาทได้ตั้ง2ขวดพอดีขวดละ1ลิตรก็ถึกลิตรละ500บาทราคานี้อยู่กับเกษตรกรมาเป็นเวลา10ปีอย่าหนักบ่เคยขึ้นน้ำมูน้ำพวกเพิ่นเด้หมูเพิ่นขึ้นไปลิตรละ1,000ก็มี1,500ก็มีเพราะใหญ่บุญนาคก็ยัง500 500นายรวย500อยู่นี่แหละเพราะใหญ่บุญนาคค่าร้อนนี่แหละพี่น้องครับ500บ่แม่นบ่แม่นขายเสียงเด้ขายสมาร์ทดาโนขวดละ500 2ขวดพระเยบุญนักจัดปิ่นชุด2ขวดก็จ่ายแค่ 1,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมจุดิซี่สูตรพืชชนิดผงเปลี่ยนไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมีผลดีต่อท่านนำไปฉีดบำรุงจนเข้าร่วมกับสมาร์ทดาโนนี่แหละพี่น้องลองไปใส่เบิ่งผู้ใดพอท่านเคยใส่แต่ว่าผู้พ้นใส่ประจำตัวหนึ่งกับพระเยบุญนักมาเป็นระยะเวลา10ปีใส่ทุกปีบ่แม่นแต่ฉีดบำรุงเขาดิอ้อยก็ได้มันสำปะหลังหัวกะไงดินกะพอยอ้อยกะลำไงเปอร์เซ็นต์ความหวานกะสูงฉีใส่พืชผักสวนครัวยี่หร่าสะระเหน่ผักมีสีใบหอมแบงหอมแดงได้เปิดหรือฉีดบำรุงบักอือบักต้นได้องุ่นละมุดลำไยมะไฟแตงกวาได้ฉีดบำรุงยางพาราต้นทุเรียนอินทผลัมได้นะครับไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับได้ได้ทุกพืชแต่พี่น้องยุทธวัฒน์ท่านจะไปฉีดว่าท่านนั่นเองบำรุงบ่ 1,000 บาทนะครับโทรสั่งกับพยุบนาคได้โทรศัพท์เด้อ0918280039วันนี้ผู้ใดมองหากาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟ9ดีมีส่วนผสมด้วยสมุนไพร15ชนิดนะครับนำไปชงดื่มด้วยครับเด้อบ่แม่นยารักษาโรคเด้เป็นเครื่องดื่มหรือเพื่อเป็นการกำจุนชีวิตห่อละ145บาทห่อ1มี20ซอง2ละ1แก้วนะครับโทรสั่งได้สั่งสั่งห่อ2ห่อจะมีค่าส่งเพิ่มมาอีก50บาทถ้าบ่อยากจะเสียค่าส่งเสียเฉพาะจ่ายเฉพาะค่ากาแฟ3ห่อขึ้นไปค่าส่งฟรีจ่ายเฉพาะค่ากาแฟจำเงินไปทางหรือท่านสนใจกาแฟสำหรับผู้ชายก็กล่องละ500บาท1กล่องมีอยู่10ซองก็โทรสั่งกับพยาบาลดักได้นะครับส่วนท่านที่มีอาการเป็นโรคต่ำลูกหมากนะครับตัวซอยเดอร์กระปุกละ590ยาลิสดวงทวารกระปุกละ350สมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยมีสมุนไพรแบบไทยๆทั้งหมด13ชนิดนำไปยุบไปกินเพราะเป็นการบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวกลมๆเงยๆเหตุเวียกเหตุการณ์เหตุการณ์มีอาการมึนซ่าขาลอยหรือว่ามีอาการเหมือนกับว่าจะเป็นลมเป็นแรงเลือดลมมันบ่ไหลบ่ลวงนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดได้ด้วยสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนกระปุกละ350บาทนะครับโทรสั่งกับพยาบาลนักได้เลยเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกทีนึงครับ0918280039นะครับส่วนท่านที่เลี้ยงงัวก็ใส่จุลซีโพไบโอติกสูตรสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งชนิดน้ำและชนิดผงท่านที่เลี้ยงควายก็ไปใส่ได้ท่านที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็เอาไปใส่ได้ท่านที่เลี้ยงสุนัขแมวไปใส่ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไก่ตีไก่ส้นไก่แก่ไก่ไข่ไก่พะเนือนกกระทานกกระจอกเทศใส่ได้หรือท่านที่เลี้ยงกุ้งหอยปูปลาในกระชังบกในสระในน้ำในเขาใส่ได้สรุปแล้วจุลซีโพไบโอติกเนี้ยจุลซีสายพันธุ์ดีเปลี่ยนไปด้วยแร่ธาตุต่างๆใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกประเภททั้งประเภทสัตว์บกสัตว์น้ำใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทุกช่วงอายุทั้งพอพันธุ์เมพันธุ์ลูกหน่อยหรือว่าตัวกำลังท้องกำลังม่านเมลูกอ่อนหรือง้อควายอยู่ในช่วงของการขุนขายง้อหน่อยง้อใหญ่ง้อหนุ่มง้อสาวทุกสายพันธุ์ทุกสายเลือดใส่ได้ไปหยอดใส่น้ำในถังในอ่างเขาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็หยอดใส่น้ำในถังในอ่างไปให้เขากิน หรือจะเป็นการนำไปมักเฟื่องมักหญ้าเพิ่มคุณค่าทั้งหารในเฟื่องในหญ้าเพิ่มรสชาตินะครับให้เขาได้กินมันจะกินได้หลายหรือจะนำไปคั่วกับพวกข้ามไปเข่าก็เป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารในห้ำในไปเข่าได้ตัวไหนได้กินแล้วก็จะได้เลือดวิตามินแคลเซียมโพแทสเซียมธาตุสารอาหารมากมายตลอดทั้งโปรตีนนะครับเป็นการกินเพื่อเป็นการบำรุงเสรียวของพี่น้องก็จะได้บ่เป็นโรคขาดสารอาหารบ่เป็นโรคคีโตซิสเฮ็ดให้มันอวดตรวจสมบูรณ์นะครับแข็งแรงสร้างภูมิกันภูมิกันมันสิบ่ลดภูมิกันมันสิบ่ตกภูมิกันมันสิบ่น้อยภูมิกันมันสิบ่บกพร่องแข็งแรงต่อเนื่องบ่อ่อนแห้งสร้างภูมิกันการบ่ให้เกิดโรคติดเชื้อต่างๆได้ง่ายหรือกรณีมันติดเชื้อป่วยโรคนั่นโรคนี้ไข้คัดแข็งไข้สามมือหรือว่าจะเป็นโรคปากป่วยเถ้าป่วยลำปีสกีในวัตกโรคก็มันจะเป็นการเหตุใดเสดียงของพี่น้องฟื้นโตขึ้นมาเร็วเพราะว่ามันจะไปบำรุงเหตุมีเหี้ยมีแห้งกับเสือไรเสือล่างเสือล่างสารพิษต่างๆให้มันลดออกไปเป็นการฟื้นฟูให้มันมีเหี้ยมีแห้งกลับขึ้นมากินอาหารได้ตามปกติสงวัดสงวัดแล้วพี่น้องครับพบเร็วเจอเร็วเอาไปให้กินเร็วก็จะได้มีโอกาสในการที่จะฟื้นได้เร็วล่ะพี่น้องเอ้ยคันหากว่าวัวควายของท่านล่มล่มเพราะว่าเป็นโรคขาดสารอาหารโรคคีโตซีดมันให้นมลูกลูกหีดนมหลายสิบ่มีเฮียไม่แห้งอยู่บ่ได้ยังบ่อยู่ล่มเป็นยังลงไปนี่เกิดจากการขาดสารอาหารขาดเลือดธาตุอันนี้ฝากไปบำรุงเด้อฟื้นฟูให้มันมีเฮียไม่แห้งจักสิมาสิซอยได้เร็วอยู่ถ้ามันล้มแล้วป้อยไว้โดนนะฮะจากโรคคีโตซีขาดสารอาหารพลังงานกลายเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าป้อยไว้ตั้งเป็นอาทิตย์ขึ้นไปนี่โอกาสที่มันจะเป็นโรคโบโทริซึมนะครับเส้นประสาทกล้ามเนื้อขาหลังอ่อนแห้งบ่มีความรู้สึกนอนขังเดียวตะปิกตะแข้งนี่บ่ได้พี่น้องครับนี่กลายเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคโบโทริซึมจังสี่ซอยยากซอยยากกันซอยได้ก็ต้องใช้เวลาโดนหมดหลายสุดนะครับนอกจากมันจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี่โรคนี้มันซึมมันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อกับบังลมอีกเหตุใดมีผลกระทบต่อระบบหายใจหายใจนะฮะหายใจบ่เต็มแล้วก็หัวใจล้มเหลวตายในที่สุดคุณผู้ฟังย้อนว่าเจ้าของงัวนี่ตายใจเบิ่งก่อนถ่าก่อนเดี๋ยวก่อนจักสันจักสี่นะครับนี่ก็เลยซอยยากคุณผู้ฟังมันว่าเป็นที่ซอยได้ถูกโตเด้อว่าเป็นสิฟื้นฟูได้ถูกโตทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับอาการที่เขาเป็นขึ้นอยู่กับโรคที่เขาเป็นถ้าหากว่าเป็นโบโทริซึมอัมพฤกษ์อัมพาตซอยยากคุณผู้ฟังไผกับไผเถาะโอกาสที่จะสูญเสียสัตว์เดียวกับพี่น้องไปนี่โอกาสสูงนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้มันมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเอาไปบำรุงไว้ย่าให้เป็นโรคขาดสารอาหารย่าให้เป็นโรคมะพึกมะพร้าวขาดทกขาดจังให้มีเหี้ยมีแห้งพละกำลังบันดีโดยเฉพาะส่วนกำลังให้นมลูกนี่ต้องบำรุงด้วยจุลซีโพไปติพระเยปุตนาเพื่อจะเป็นการเพิ่มเลือดธาตุวิตามินให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งแม่และลูกดำนุ่มกระหลายฉะนั้นบ่อยากให้สูญเสียสัตว์เลี้ยงของที่พี่น้องเลี้ยงมานะครับให้ตายทีมจะซื้อเสียโอกาสไปจะซื้อนี่ต้องรีบบำรุงตั้งแต่บ่ทันเป็นอีหยังพุ่นล่ะบำรุงนะครับให้เขากินมันบ่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแค่ผสมใส่น้ำซื้อๆหยอดใส่น้ำในถังในอ่างเขากินซื้อๆจักสิกับพ่อเพียงใส่ในโดนี่ตั้งหักมันสิเป็นหมูคือกันพี่น้องเลี้ยงหมูกรณีหมูน้อยเกิดอหิวาตกโรคจังซี่นะต้องฟื้นฟูยังรีบด่วนนะโทรสั่งคุณซีกับพระเยปุตนาคไปเวลาได้แล้วก็รีบกอกปากให้มันกินโดยใส่แบบน้ำ1ซ้อนเทใส่ขันไว้แบบผง1ซ้อนผสมน้ำลงไปครึ่งแก้วข้นๆแล้วก็จับให้ใส่ขวดกอกปากให้มันกินเลยทุกๆ3ชั่วโมงนะครับนี่เดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมานะคุณผู้ฟังเฉพาะตัวที่เป็นนะแล้วก็ตัวอื่นก็ผสมใส่น้ำหยอดใส่น้ำในต่างแดนก็กินเห็ดตามขั้นในน้ำขอที่3จะเป็นแม่พันแม่แง่กับคุกกับอาหารให้ก็กินดูตามขั้นในน้ำข้อ ข้อที่2นะครับหรือพี่น้องสงสัยวิธีการใส่จะได้ตรวจสอบตามปรึกษาพยาบาลหากได้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะนำไปล้างคอกฉีดล้างคอกให้คอกมันสะอาดฉีดใส่อุปกรณ์การใส่จะเป็นเหล็กแปบดูดน้ำก็ดีจะเป็นล่างอาหารถังอาหารกระสังหรือฉีดตามตู้ขับเสื้อไล่เสื้อจะสีขไดฉีดระงับจิ้นเหม็นในฉีดในคอกได้ฉีดไล่บัดพวกบัดพวกยุ่งพวกอันเห็บพวกเขาได้นะครับปรับสภาพอากาศบ่ให้มันเหม็นนี่ลดกลิ่นเหม็นลงไปได้นะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังครับการใช้ประยุกต์ใช้ใช้ได้หลายอย่างนะฮะยาไข่เศร้าเร็วก็ต้องใส่แบบเข้มข้นถ้าผสมน้ำกินธรรมดาก็อาจจะใส่ระยะเวลาสำหรับตัวที่มันเป็นจะไหนจังไหนมียังยกโทรศัพท์ต่อสายถึงพยาบาลนะครับยินดีให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่น้องได้ตลอดเลยเบอร์โทรศัพท์ก็0918280039เลข0เลข9เลข1ตามด้วยเลข8เลข2เลข8ลงท้ายเลข0เลข0เลข3เลข9นะครับเบอร์นี้พวกแก๊งมิจฉาชีพโทรมาดูนะฮะพยาบาลก็มาระวังอยู่เด้นะครับบางที่ก็บ่ทันได้บ่รับสายหรอกโทรกลับผู้ใดเขาว่างสายก็โทรกลับปรากฏว่าไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกนั่นแม้แล้วเข้าทางเลยบัดนี้นะแต่ว่าจังไหนพยาบาลก็จำเป็นต้องโทรกลับแล้วเพราะว่าย่านเป็นเกษตรกรว่าพี่น้องเทศบาลเฮาโทรเอาจุลซีโพเวติกตัวว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ยานักนำมาแนะนำถ้าเจอมิจฉาชีพมันสิก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าต้องเบาหลายพี่น้องก็คือกันเด้อระมัดระวังเด้อเพราะถ้าหมดนี่มันลอยมาเรื่อยเด้อของมูนี่เนาะของแสลงนี่นะ เอาล่ะคุณผู้ฟังครับก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังพี่น้องป้องไปเทศบาลเฮาเด้อนะครับอยู่ไกลอยากได้ยังกระโทรบอกโทรสั่งได้ส่งถึงทาง0918280039ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักที่เท่าไรหนุ่มเมืองไพรครับ

0: ไทยบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039 091-828-0039
1: คุณตาครับ
2: อ้าวเฟิร์สมาทางใด
1: สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
1: นั่นยาขี่คุยหลายตา
2: บอกคุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นโย
2: อื้อ
1: ให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
2: ว่า
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
2: แม่นบอก
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
2: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: เนี่ย
2: ห่อหนึ่งตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
2: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังก่อนแน่ว่าน่ะ
2: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
2: เท่าใดนะ
1: 145บาท
3: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลดแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่น
4: คุณผู้ฟังอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกาแฟเกาดีนะครับซื้อหลายแห่งได้สลดน่าก็โทรบอกพยุบดากได้091-828-0039กาแฟผู้ชายก็กล่องละ500บาทมี12นะครับหรือท่านสนใจสมานาโนวิตามินหันสพืชสุดเข้มข้นฉีดบำรุงต้นข้าวพี่น้องนะครับป้องกันไม่ให้เกิดโรคป้องกันศัตรูพืชมาทำลายต้นข้าวสมุนแข็งแรงออกห่วงนะครับเม็ดข้าวกระดกได้ผลเม็ดจำนวนเพิ่มน้ำนมเม็ดข้าวเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดข้าวสมานาโนหรือมีการเป็นโรคต่อมลูกบากกระปุกละ590สมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนกระปุกละ350นะหรือว่าจะเป็นสมุนไพรบรรเทาโรคที่สะดวกทวารกระปุกละ350นะกินซีโพไบโอติกสำหรับสัตว์เลี้ยงของพี่น้องบำรุงกระได้ฟื้นฟูกระได้นะครับนำไปฉีดระงับจิ้นเหม็นในคอกที่ฟาร์มฉีดได้ยุ่งนะครับก็ชุดละ 2,000 บาททั้งหมดทั้งมวลนี้ต่อสายตรงถึงพยุพนาคสั่งได้091-828-0039เปิดสายหน้าไม้นะครับโทรสั่งได้หน้าไม้หลังใหม่ตามที่ท่านสะดวกนะครับมาแล้ว1เสียง1สายนะครับผมจากไหนน้อนี่เนาะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: เนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาร์ทนาโนนะครับ
5: เอากี่ชุดครับชุดละ 1,000
6: ว่าจะขอสักครั้งละ3ขวดได้มั้ย
5: 3ขวด
6: ครับ
5: ได้อยู่
6: ครับ
5: 3ขวดก็ 1,500 แถมผมให้อีก1ซองเด้อ
6: ครับครับ
5: ครับแจ้งชื่ออะไรครับ
6: ชื่อมนตรี
5: แป๊บหนึ่งชื่อนายมนตรีบ
6: ่ครับทุกยืน
5: มนตรีนี่เหมือนกับเป็นลูกค้าเก่าอยู่นะ
6: ครับครับ
5: เคยสั่งจุลินทรีย์วัวไหม
6: ท่านเมียเป็นคนสั่งครับ
5: ฉะนั้นบ้านเลขที่เท่าไหร
6: ่50
5: หมู่
6: 8
5: บ้านล่ะครับ
6: บ้านประดู
5: บ้านประดูตำบล
6: สูงเนิน
5: สูงเนินกับสังบอก
6: ครับ
5: สูงเนินอำเภอกระสังนี่รหัสไปรษณีย์อะไรเนาะ
6: 311160
5: 31160เบอร์โทรใช้เมื่อนี้เนาะ
6: ครับ
5: ได้3ขวด 1,500 เดี๋ยวแถมผงให้1 ซอง 1 กิโลเด้อ
6: ครับจะได้วันไหนครับ
5: ก็น่าจะได้วันพรุ่งนี้อย่างเร็วอย่างมะรืนก็วันอย่างช้าก็วันมะรืนนั่นแหละ
6: ครับครับ
5: มันบ้านสะแอกกับข้างสะแอกเด้อ
6: บาด
5: จบเกียร์ครับ
6: บาดพอดี
7: จ้าตั้งอย่างงูยานะจ้า
5: ให้งัวบ่
7: จ้าให้งัว
5: ทบทวนชื่อเนี่ย
7: เยาวท่านินมานี่จ้ะ
5: บ้านเลขที่มู่ที่เท่าไหร
7: ่47 หมู่ 7บ้านบางไท
5: ตำบล
7: ลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
5: ว่าแม่นซีรอบหรอบ่ฮึ
7: แม่นจ้ะหลายรอบแล้ว
5: ไปจังได๋ซุมื้อนี่งัว
7: ดีจ้ะ
5: ปกติดีแล้วเนาะเดี๋ยวส่งให้ 2,000 ให้เจ้า
7: เอา2ชุดจ้ะ
5: เอา2ชุดเนาะ
7: จ้ะ
5: เอาให้ผู้ใดแน่ล่ะบัดนี
7: ้เอาอันให้พี่น้องเพิ่นอยากได้นําจ้ะ
5: อันเพิ่นเคยใช้นี่ย่างพี่น้องนั่น
7: บ่จ้ะ
5: อ๋อจังได๋เจ้าเป็นพี่เลี้ยงให้นําได้เด้อ
7: จ้า
5: อันเพิ่นก็ไปกินบำรุงคือกันแม่นบ่
7: แม่นจ้ะ
5: เบอร์โทรใส่เบอร์นี่ล่ะเนาะ
7: จ้าเบอร์080นี่นะคะ
5: เดี๋ยวยายนาคส่งให้เด้อ
7: จ้า
5: ขอบคุณหลายสวัสดีครับ
8: ว่างแล้วพอครับพออันยะพออัน
5: ฮะ
8: มันก็เศร้าละเจ้าได้2มื้อผมเอามาให้มันกินมันก็เศร้าแล้ว
5: มันเป็นจังไหนมันเป็นจังไหนงัว
8: งัวมันนั่นเป็นไข่แล้วมันเป็นขาอ่อนมันนอนแต่ผมก็เอาให้มันกินไว้นาคส่งมาให้ผมเอาให้มันกินได้มื้อเดียวมันก็ลุกได
5: ้ตอนแรกมันเป็นยักษ์โตมันเป็นยักษ์โต
8: เป็นตัวเดียวครับผมมีงัวตัวเดียว
5: โอ้ที่ว่าสั่งว่าตัวเดียวก็กินได้โดนเป็นปีเลยเนาะ
8: ครับผมอยากถามเพื่อนในบ้านที่นะครับ
5: ครับ
8: อันมันเศร้าแล้วเขาเห็นมันกินผสมอาหารมันกินซุ้มเมื่อได้บ่นี
5: ่ได้กินบำรุงผสมแต่น้ำก็ได้อาหารก็ได
8: ้ครับผม
5: ลดใส่หน่อยลงใส่หน่อยลง
8: แต่ว่านั่นหันบอกว่าสองฝากับสองซ้อนว่าสั่นผสมอาหาร
5: ครับนั่นแหละนั่นแหละ
8: บ้านเมืองเอกสารนั่นแหละ
5: ครับครับนั่นแหละ
8: หัวมันท้องกะที่เขาหาเดียนผมว่าให้มันกินประจำได้บ่สน
5: อได้เขากินเป็นประจำมันสิบำรุงแม่บำรุงลูกคลอดง่ายน้ำนมหลายแล้วก็ป้องกันว่าให้มดลูกมันทะลักออกมามดลูกเขาแม่มันคลอดแล้วก็แข็งแรงมดสุดมดส้มมันกินได้ตามปกติได้เลย
8: นี่นะ
5: ครับผม
8: ตอบพูดหลายๆด้วยดี
5: อันไทยให้พี่น้องได้เห็นน้ำบ่ล่ะ
8: เห็นอยู่ครับผมก็ว่าเพิ่นฟังอยู่แต่ว่าแถวเฮามีเป็นหลายเด้อใครแบบขาอ่อนลูกบ่ได้หลาย
5: ก็ย้อนจังซี่แหละย้อนเป็นหลายก็มีแต่ถากอนถากอนบ่มีผู้ใดใจถึงคือยาพอ
8: โหยผมฟังจะโดนผมชังทันทีเลยเหรออ
5: ืม
8: พออันนี้ชังแล้วผมก็ไปกดเอาเงินมาไว้ถ่าเลย
5: โอ้ท่านสมัยท่านสมัย
8: ครับผม
5: อันอยู่บ้านใดก่อ
8: โอ้อยู่บ้านเชียงเหียนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามตำบลโคนี่แม่นพ่ออ
5: ่ะคุณพ่อชื่อหยังก่อบอกชื่อนี
8: ่ชื่ออุทัย
5: อ๋ออุทัยมาจากสารคามอำเภอเมืองสารคามก็คุณยังไงติดต่อมารายงาน
8: ครับผมครับ
5: คุณพ่อเป็นต้นแบบเลยที่ว่า

0: เหตุฟ้ามันจะโดนเพิ่นก็สิหาทางอื่นจี
1: อันพวกฟ้ามีใหญ่เพิ่นมีหมอมีปศุสัตว์ประจำแต่ว่าแต่ว่าบางเพียเพิ่นก็ซอยบ่ได
0: ้ครับผม
1: บางคนก็ว่าโอ้ยหมดปัญญาแล้วล่ะแล้วแต่เจ้าสิหายังอันใดเจ้าว่าดีก็มาให้โดดบางคนก
0: ็
1: โอ้ยปศุทัยงอกหน้ามหายนาก็ได้ขึ้นนี่หรอก
0: จากว่าผมฟังพระเจ้าอันเออกับพระเนียนย่ำกลางคืนช่วงผมฟังเนาะ
1: ครับ
0: ผู้นั้นก็ว่าเป็นนั่นผู้นี้ก็ว่าเป็นนี
1: ่เออ
0: ก็โอ้ว่ามันดีทุกคนจังผมเอามาใส่ผมว่าดีดีครับไงดีครับ
1: อันนี้มันว่าเป็นยาแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่จะบอกว่าซอยเหลือพี่น้องใดแท่นมันแท่นยาแท่นเข็มกินยาแท่นอาหารเสริมแล้วกันซอยได้อย่าลืมผสมน้ำฉีดตามคอกน้ำในเรือพอช่วงนี้ยุ่งมันหลาย
0: ครับผม
1: เพราะว่าตัวนี้มันสิไปอันเฮ็ดให้ไข้ยุ่งนี่มันฝ่อหรือว่าไข้พวกแมงมันฝ่อมันรีบมันขยายพันธุ์บ่ได้ได้ยังพอเด้อ
0: ครับถ้าสมมติว่า
1: ครับ
0: น้ำฝานึงแล้วก็ผงซ้อนนึงนี่ผสมน้ำได้จักลิตรฉีดนี่ถ้าพ
1: ออันฉีดตามตัวโรคฉีดซะหยัง
0: ฉีดคอกมันเนี่ย
1: อ๋อฉีดคอกคุณพ่อใส่แบบคอหาฉีดคอกฉีดตัวมันที่นี่คุณพ่อให้ใส่ผงน้ำเพราะว่าวิจัยล่าสุดนี่วิจัยล่าสุดดีให้เปลี่ยนใหม่น้ำที่ผมบอกคุณพ่อไว้เขียนไว้เนี่ยคอหาว่าใส่สีฝาให้รถมาเหลือหาฝาเด้อ
0: ฉีดคอกอย่างนั้นเด
1: ้อจากสีฝาเหลือหาฝาเด้อฝาจะร้อน
0: มาฉีดพ่นนี่แม่นบ
1: ่เออฉีดพ่นใส่คอกใส่ตัวใส่คอกเข้าใส่พื้นคอกนี่แหละ
0: ต่อน้ำ20ลิตรบ่หรือจังได
1: ๋16ถึง20ลิตร
0: อ๋อถังผม16ลิตรอ่ะ
1: เออนั่นแหละคุณพ่อก็ใส่แบบน้ำหาฝาบัดนี้คุณพ่อเอาซอดตักผงออกมาใส่น้ำกันอีกเป็นหาซ้อน
0: อ๋อจังละหา
1: ย่างละหาเดี๋ยวพอเด้อ
0: ครับ
1: น้ำน้ำ16นี่บัดนี้คุณพ่อก็ฉีดเลยฉีดป้องกันยุ่งฉีดป้องกันมัดเห็บฉีดตามโตมันนั่นล่ะ
0: ฉีดตามโตฉีดน้ำพื้นคอกได้บ่
1: แม่นฉีดพื้นคอกฉีดฉีดใส่ขี้บ้านฉีดใส่เงี้ยวมันพื้นคอก
0: ครับ
1: ตัวนี้ยังพอเดี๋ยวผมจะบอกสรรพคุณเด้อตัวนี้มันติดซอยให้แก๊สอัมโมเนียอยู่ในขี้ในเงี้ยวนี่มันหมดไปมันครับเชื้อโรคไล่เชื้อโรคให้คอกสะอาด
0: ครับผม
1: ขี้มันจับกันเป็นก้อนคอกระเลมันกลายเป็นผงเป็นฝุ่นแล้วก็ไอ้พวกเม่งทั้งหลายพวกมัดพวกเห็บพวกยุ่งมันไข่อยู่ตามจีดตามเงี้ยนี่ไข่มันสิออกเวเพพัดว่าไรเพราะว่าไข่มันสิฟอสิรีบ
0: ครับเพราะว่าข้อของผมนี่มันมีเห็ดอยู่ครับ
1: นั่นแหละพวกมัดพวกเห็บพวกเขานี่กินได้พ
0: อ
1: พวกเม่งงองเงียงหรือว่าเม่งที่มันไปไข่ใส่ไอ้เงี้ยวในของในฟาร์มเนี่ยมันเทศไข่มันฟอมรีบว่าสามารถขยายพันธุ์ได
0: ้ครับผม
1: ระงับกลิ่นเหม็นน้ำกินสาบกินข้าวกินกุยเหม็นกุยเว้นสาบอีกแล้วซอย
0: ครับ
1: ฉีดใส่โตมันน้ำมันนี่ป้องกันโรคผิวหนังนิจิกา
0: ค
1: อมเพียนไรยุ่งพร้อมคุณพอฉีดตามเฮียนก็ได้เลยฉีดตามเฮียนตามสร้างก็ได้ไรยุ่งไม่มีอันตรายไม่มีสารพิษปลอดภัยว่าต้องไปเผาไฟกระบุงของเข็งหายใจยากนี่วิธีการแก่ฉีดใส่อันห้างอาหารน้ำใส่ห้างใส่ร่างอาหารห้างอาหารฉีดอุปกรณ์การใส่มันฉีดบุหรี่เนี่ยพอฉีดบุหรี่
0: ใช้มุ้งผมกลางมุ้งเนาะฉีดใช้มุ้งน้ำก็ได้เนาะ
1: ได้ฉีดวัดเลยเพราะว่าแม่งนี่มันป้องกันพวกแม่งเพราะว่าแม่งพวกนี้มันเป็นพาหะเหตุให้เกิดโรคจังโรคลำปีสกีเนี่ยจากมัดจากยุ่งโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยนี่มันเชื้อไวรัสอยู่ในฉี่ในเหงื่อเด้เห็นปากเปื่อยเท้าเปื่อย
0: ครับ
1: วันนี้โรคแอนแทกอ่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคผิวหนังนี่ถ้าตัวไหนเป็นเนี่ยมันขับออกมาทั้งฉี่ทั้งเหงื่อยี่เนี่ยคอเข้าไปเหยียบอยู่ว่าใส่รองเท้านี่ติดจังมันอีกเด
0: ้ครับผม
1: มันเหมือนกับโรคไข้ฉี่นัวเนี่ยพ
0: อครับ
1: นี่ตัวนี้ตัวล่างเชื่อทั้งหลายคอกสะอาดถูกต้องตำรับสุขาพิบาล
0: ครับ
1: นี่ละคุณพ่อตามนี้ละเอาคุณพ่อขอบคุณหลายที่โทรมาแจ้งเด้อ
0: ครับ
1: มีอย่างติดต่อกันได
0: ้ขอบคุณสุดสาย
1: ขยาย

0: จังสิขยายขยาย
1: โอ้ไปแต่ได้บุญเนี่ยพอได้บุญเด
0: ้ครับผม
1: เพราะว่าพี่น้องผู้เพิ่นเวลาง้อมันป่วยเนาะ
0: ครับ
1: ทุกข์ใจแท้ๆได้ง้อราคาก็พี่ง้อราคาลงแต่ว่าก็เงินเฮาเด้ฟังทีมซื้อๆบ่ได้เงี้ยสักบาทแห่งคักเด้เนาะ
0: ครับลงอยู่ราคาง้อลงอยู่แต่ว่าง้อผมมันราคาหลาย
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ครับ
1: นั่นแหละอันนี้แหละ
0: ผมมันในบ้านผมมีว่ากัน
1: อันตัวเดียวอันพวกพ่อพันเด้อพ่อพันอยู่แถวไอ้อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นี่ลูกค้าผมนี่พ่อพันนี่ก็ให้กินประจําเด
0: ้ครับ
1: น้ําเชื่อเชียงแรงผสมทิพย์ง่ายทีนี้เวลาเราสิง้อไปทับไปผสมนี่เราสิผสมใส่น้ําฉีดตามตัวคนนี
0: ่ครับ
1: ฉีดตามตัวขาเชื่อขยังนี่ก็แล้วก็ไปทับไปผสมแม่พันธุ์ที่เพิ่นเอาไปเพิ่นก็ไปฉีดไปใส่ตัวให้แม่พันธุ์ให้คนให้ลูกค้าเพิ่น
0: ครับ
1: ทีนี้เวลามันผสมเสร็จปั๊บนี่เพิ่นก็เอาน้ําฉีดใส่อวัยวะเพศเพิ่นนั่นแหละล้างเชื้อไปนําเด
0: ้ครับผม
1: เออแล้วเราฉลาดลูกค้าติดใจเราว่าซั่น
0: บ้าน
1: ก็ผสมยังไง
0: ทั้งนี้ผสมเข้าเอาแต่น้ําธรรมดาล้างให
1: ้อันนี้นะผสมแล้วว่าโอ๊ยสะอาดพอ
0: ไอ้ผม
1: พวกลูกค้าเราติดใจโทรหาสิเล่าแล้วง้อมาทับเลยเด้อจะเป็นเบิ่งให้ดีซะ
0: ครับดีได้ยิน
1: แล้วเอาคุณพ่ออุทัยเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกเบอร์พี่น้องบางทีเพิ่นอยากสอบถามอยู่ใกล้ๆเนาะคุณพ่ออุทัยนามสกุลหยังก่อน
0: พันทัง
1: เออบ้านอันเบอร์โทรศัพท์082นี่เนาะ
0: ครับ082-302-8615
1: ผู้ใดอยากโทรสอบถามไปง่ายอุทัยก็ได้เด้อยมเพื่อเมืองมหาสารคามนั่นล่ะ
0: ตลอด24ชั่วโมงผมปิดเคลียร์โทรศัพท
2: ์ก็คุณผู้ฟังได้ฟังคุณพ่ออุทัยจากอำเภอเมืองมหาสารคามลูกค้าของพญาบุญนาครายงานผลของการใส่จุลซีโพไบโอติกเป็นจังไดใส่แล้วเป็นจังไดผลเป็นจังไดฟังจากเพิ่นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาไปขามฟังแล้วนะครับเป็นแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือพี่น้องว่าท่านมั่นใจก็ทดสอบถามพญาบุญนาคก็ได้นะครับยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลหรือว่าสนใจจะนำไปใส่ก็โทรบอกพญาบุญนาคส่งให้ก็ได้0918280039ขอบพระคุณคุณแม่จันจิตนาดีนะครับโคกไส้บ้านจานอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์สังสุดใหญ่นะครับคุณปนทัศน์ทองบุญโทนะครับอยู่ทางตำบลตากล่องอำเภอเมืองนครปฐมอันนี้ก็สุดใหญ่เอาไปเลี้ยงไก่ส้นนะครับนี่ชุดที่3แล้วนะขอบพระคุณมากๆคุณพ่อคืนวลีดำบ้านโคกเห็ดตะกตะพิประโคนชัยอันนี้ก็สั่งนะครับพิพิธภัณฑ์เสริมอาหารกับพยุบุญนาคนะก็ขอบพระคุณมากๆรวมไปถึงคุณพ่อมนตรีสุขยืนนะครับจะไหนจะไหนกะสัมมนาโน3ขวดที่โทรสั่งกับพยุบทนาคนะครับส่งให้แล้วเด้อส่งให้แล้วนะครับก็ขอบพระคุณมากๆขอบคุณสายหลังใหม่นะครับสายหลังใหม่โทรเข้ามาก่อนที่ผมจะเข้ารายการคุณพ่อชนงสุนทวงอยู่ทางสะคูนตำบลโคกลาบตำบลโคกลามลำไปมาดวีรามชุดใหญ่ผมก็จะส่งให้วันนี้ละพี่น้องสนใจจะได้กะ0918280039โทรบอกโทรสั่งกับพยุบุญนาคได้ช่วงนี้ก็สู่ช่วงหัวรอดต่ออายุกับทีมงานพยุบุญนาคครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงหัวรอดต่ออายุนี่ครับผมซุปเปอร์ยาวเด้อครับสวัสดีครับผมจ่าดำคำเขาใหญ่เด้อ
4: มาบอกไม่จ่ามันเป็นไอซีไอซีบอกให้ฟัง
3: เอาเป็นยังไง
4: นี
3: ่นี่ยัง
4: ห้องอาหารแห้ง
3: มองไหนล่ะ
4: ห้องอาหารแห้งนี่นี่มอเรียงนี่เคยเขาไปกินห้องอาหารนี่เป็นประจำเป็นประจำแต่ว่าเมนูทุกอย่างหูจักเบิดเด้มอนี่มันเถอะพ่อนี่เมื่อเขาไปเลยเขาไปเรือไปเห็นเมนูเขียนไว้สั่งเลยมอนี่เห็นเรียบไปเห็นหมอบเอาหมอบหนึ่งจานมาเลยหมอบหนึ่งจาน
3: เอ
4: ามาหน่อยพ่อเอาสามจานเด้อไปหมอบสามจานเด้อหมอบสามจานมาสั่นมันบวยมากพอดีเว้ยใส่ขับหมอบไปนะ
3: อ
4: ันนั้นเนี่ยเมื่อเขียนไว้ข้างฟ้านั่นนั่นตัวหนังสือโฟมนั่นนั่นนั่นหมอบตัวนั่นนั่นบวยเล่ว่าขึ้นมา
5: ขอโทษครับอันนี้ว่ามันหมอบตัวครับ
4: หมูอบสรุปตบเอาเมื่อเศร้านี่ผมเสียงไปแล้ว
6: ฉันรู้บ่มีหาบ่พ่อฉันรู้บ่เห็น
4: ลมพัดออก
2: ช่วงหัวรอดต่ออายุนะครับเรื่องสั้นสร้างความคบขันให้กับพี่น้องนะครับในหัวรอดต่อกันไปแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับฟังสั้นๆแต่ว่าลดความเครียดคลายความวิตกเฮ็ดให้พี่น้องมีอารมณ์ขันมีความสุขเป็นการยืดอายุให้ยาวต่อปีกต่อรับพี่น้องจะสนะอยู่กับรายการสวัสดีลูกทุ่งสาระมากมายขายกองนะครับงานสระเขาเข้ากันไปกับการฟังเพลงมันมวนกับทางรายการเด้อฟังเพลงมันมวนอย่าลืมเด้อนะครับสนับสนุนพยาบาลเนี่ยอยากได้สินค้าเท่าไหนที่ยานาคบอกกล่าวรถสู่พี่น้องก็โทรบอกได้0918280039เวลาหมดจอยพอกันในโอกาสต่อไปเด้อสุขโขสุขขังสตังมิสัยหลายความเจ็บยาสดายความไข่ยมโซนมือนายานาคมาพอพี่น้องพอไปอีกทีหนึ่งวันนี้ลาไปสำนีละโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะครม.อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลและค่าเช่าคลังเก็บวัสดุของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.มีมติอนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2570ถึงปีงบประมาณ2574เพื่อเป็นค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานสาขาต่างประเทศจำนวน5สำนักงานค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพื่อใช้ประจำสำนักงานจำนวน3สำนักงานและค่าเช่าคลังเก็บวัสดุจำนวน2สำนักงานสำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน3สำนักงานและค่าเช่าคลังเก็บวัสดุจำนวน2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดประชุมประจำปีระดมความเห็นจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ดึงทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางประเทศ5ปีข้างหน้านายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าสสช.ได้จัดการประชุมประจำปี2569ในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agenda เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14สำหรับประกาศใช้จริงในเดือนตุลาคม2570โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รายงานและสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ14เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมและเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมกัน
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์คุณจะคิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหว แถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบทุกอย่าง

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะโฆษกรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงวิกฤตห้ามกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำท้ายน้ำเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันรัฐเร่งช่วยประชาชนเต็มกำลังนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองมวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาสมทบแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดรัฐบาลเร่งระบายน้ำกรุงเทพมหานครคาดคลี่คลาย 2-3 วันเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยว่าถึงกรณีการแก้ไขปัญหาและเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยว่าสถานการณ์ในกรุงเทพในวันนี้คาดว่าจะเบาลงเนื่องจากได้เคลื่อนไปทางตะวันตกส่วนภาคตะวันออกปริมาณน้ำฝนก็จะน้อยลงเช่นเดียวกันโดยแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่ได้ดำเนินการในการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรโดยในวันนี้จะมีการเติมน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสแกกรังโดยทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำก็กำลังพิจารณาว่าจะมีการปรับการเพิ่มปริมาณน้ำปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่ส่วนตัวเชื่อว่าการเพิ่มน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะไม่กระทบต่อพื้นที่กรุงเทพเนื่องจากว่ามีคันกั้นน้ำที่มีความสูงพอสมควรและยังมีความสูงที่เพิ่มเติมที่จะรับน้ำได้อีกมาก
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรต์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150 บาทโปรโมชั่น2กล่อง290 10บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
3: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรจากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึงสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดประชุมประจำปีระดมความเห็นจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ดึงทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางประเทศ5ปีข้างหน้านายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าสสช.ได้จัดการประชุมประจำปี2569ในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agenda เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนนำไปจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14สำหรับประกาศใช้จริงในเดือนตุลาคม2570โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รายงานและสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ14เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมและเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมกันครม.อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลและค่าเช่าคลังเก็บวัสดุของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.มีมติอนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2570ถึงปีงบประมาณ2574เพื่อเป็นค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานสาขาต่างประเทศจำนวน5สำนักงานค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพื่อใช้ประจำสำนักงานจำนวน3สำนักงานและค่าเช่าคลังเก็บวัสดุจำนวน2สำนักงานสำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน3สำนักงานและค่าเช่าคลังเก็บวัสดุจำนวน2สำนักงาน
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
9: ์เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
10: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
9: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
10: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
9: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
10: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
9: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
10: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
9: ย้ายใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
12: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
11: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
12: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
11: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
13: ผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 061-058-8600 เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
14: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
15: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร081-876-5208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ำๆนะครับ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันนี้เราพบกันวันศุกร์นะครับ2ตุลาคม2569ก็ทักทายกันด้วยงานเพลงเพราะๆ เริ่มต้นกันที่เปรมปรียาพรเงาบ่มีวันหยุดแล้วก็วันที่อกหักนะครับจากกระเกตนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเริ่มต้นของค่ำวันนี้วันศุกร์ต้นเดือนนะครับ2ตุลาคม2569ก็เช่นเดิมนะครับเรามาพร้อมๆกับบทเพลงดีๆข่าวสารที่น่าสนใจและก็สิ่งดีๆจากผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปบุรีรัมย์การแว่นและน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนะฮะเป็นสมุนไพรสำหรับทาแก้และก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยนะครับปวดตรงไหนทาตรงนั้นนะครับเรียกว่าเป็นสมุนไพรไม่เป็นอันตรายนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการปวดเมื่อยนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาในรูปแบบของสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยต้องปิ่นทิพย์ส่วนน้ำมันสำหรับทาราคาย่อมเยาแต่ว่าเรียกว่าใช้ได้ผลนะฮะคุ้มค่ากับเงินนะฮะแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้นะครับกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเอาใจสายปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หรือว่าจะเป็นท่านที่ทำงานในออฟฟิศนะฮะอยู่ในท่าเดิมๆเป็นประจำนะฮะก็อาจจะมีอาการที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับรวมไปถึงสายออกกำลังกายนะครับก็ขอแนะนำเลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเหนอะหนะจับผู้โปรโมชั่นสุดคุ้มตอนนี้นะครับกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะฮะโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักจัดเต็มเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวด690บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพรเปรมจิต2ขวดในราคาเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทสเปรย์ขวดกลาง1ขวด490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากราคาปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแยกซื้อนะครับขวดละ100บาทพิเศษนะครับซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดสนใจก็สั่งซื้อได้ทางออนไลน์ผ่าน TikTok ชื่อพัชรินโอสดนะฮะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะฮะสั่งกันได้กับรายการของเรานะครับ0610588600นะครับนั่นก็เป็นโปรโมชั่นจากปรินทิพย์และเปรมจิตนะครับส่วนสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะฮะมาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นหรือว่าจะคุณผู้ฟังที่อยากได้แว่นนะครับแว่นตาสวยๆนะครับราคาสบายกระเป๋าที่นี่เลยนะครับบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์ตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับแว่นตาแบรนด์ L แล้วก็ Esprit ซื้อ1แถม1แว่นตาราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียง590บาทเลนส์โปรเกรสซีฟที่มองทั้งระยะไกลและใกล้นะฮะเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับที่บุรีรัมย์การแว่นพบกับแว่นคุณภาพแว่นสายตาคุณภาพแว่นตาคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยกันละกันกับสิ่งดีๆที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้กับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอของเราครับในช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ
Night Radio เรามาที่หนึ่งบทเพลงที่เลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆในวันศุกร์ต้นเดือนนะฮะ2 ตุลาคม 2569นะครับมาที่เพลงนี้นะครับบทเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะกับงานจากมนแคนแก่นคูนนะครับฝันอีกฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับมนแคนแก่นคูนครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
5: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์061-058-8600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

บทเพลงเพราะๆจากหนูมิเตอร์นะครับงานเพลงนี้พบรักที่ปากน้ำโพนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังจบลงไปเรียบร้อยนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโออยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับ FM 98.25 MHz สถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจนะครับข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับพรุ่งนี้นะครับ3ตุลาคมนะครับมีงานวิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชื่อรายการ BRU Charity Run นะฮะวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาวันเสาร์ที่3ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลาตี5นะฮะเส้นทางที่ใช้เนี่ยนะก็ถ้าว่ามีธุระเร่งด่วนนะฮะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะฮะในช่วงเวลาตี5นะฮะน่าจะเสร็จก็ประมาณสักสายๆเลยนะครับเริ่มจุดสตาร์ทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์บริเวณBRU Dome ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งจะเป็นจุดสตาร์ทแล้วก็ฟินิชนะฮะก็เริ่มตรงจุดนั้นแล้วก็วิ่งออกมาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะฮะผ่านออกทางด้านโรงแรมพนมพิมานนะฮะไปที่เรื่อยมานะฮะตรงรอบๆมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1นะฮะผ่านไปที่4แยกแสงลุ้งนะฮะไปที่โรงแรมเทพนครนะฮะผ่านตรงศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์สาขา1ริมละลมนะฮะแล้วก็เลาะมาตามละลมนะฮะเข้าสู่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ออกผ่านถนนซอกกราววอล์กกิ้งสตรีทนะฮะแล้วก็ไปที่บริเวณสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่านะครับเข้าสู่จุดสตาร์ทแล้วก็ฟินนะฮะก็เส้นทางดังกล่าวนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นเส้นทางวิ่งนะฮะสำหรับท่านที่มีธุระจำเป็นในห่วงระหว่างตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปจนถึงประมาณสักน่าจะประมาณ8นาฬิกาหรือ9นาฬิกานี้นะฮะก็จะเสร็จสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมีความจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นดังกล่าวด้วยก็แล้วกันนะครับก็อัปเดตประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะฮะว่าพรุ่งนี้มีงานวิ่งBRU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษานะฮะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะฮะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะฮะแจ้งเตือนเรื่องของที่ว่ามีฝนตกหนักนะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ห่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะครับด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่2นะฮะ236/2569แจ้งว่าในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับ4ตุลาคมนะฮะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะฮะในห่วงระหว่างวันที่
5ถึง6ตุลาคมนะฮะส่วนวันที่7ตุลาคมนะฮะก็จะมีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆก็มีฝนลดลงนะฮะ8ถึง12ตุลาคมนะฮะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

ที่บริเวณภาคตะวันออกภาคใต้นะฮะที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับส่วนภาคอื่นๆก็มีฝนลดลงนะฮะตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบคร่าวๆนะฮะเรื่องของฝนตกนะฮะฝนตกหนักนะครับบ้านเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับแต่ว่าสำหรับกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เรียกว่าเจอกับเรื่องของสภาวะน้ำท่วมกันอยู่นะครับสถานการณ์น้ำในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในช่วงนี้นะครับโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็เตรียมผันน้ำหลากทุ่งนะครับไปกักเก็บเพื่อใช้ในฤดูแล้งนะครับขณะที่อ่างเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณน้ำกักเก็บเพียง 60% ของความจุเท่านั้นเองนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นายราเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์นำเจ้าหน้าที่ออกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และวางแผนระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมทั้งเตรียมผันน้ำส่วนเกินไปกักเก็บในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งนะครับพร้อมเปิดเผยว่าในช่วงระหว่างวันที่24ถึง25กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่อำเภอละหารทรายบ้านกรวดโดนดินแดงรวมๆประมาณ300มิลลิเมตรนะครับจึงเกิดน้ำท่วมล้นตัวลำน้ำลำปะเทียนะฮะลำน้ำลำนางรองและลำมาดนะครับซึ่งมวลน้ำเหล่านี้จะไหลไปรวมอยู่ที่บริเวณอำเภอชำนิก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำมูลนะฮะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในระยะนี้นะครับได้คลี่คลายแล้วสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับส่วนหัวของมวลน้ำได้ไหลไปรวมกันที่อำเภอที่ลำมาดนะครับบริเวณฝายบ้านยางอำเภอชำนินะครับเป็นจุดที่มีสถานีสูบน้ำลำปลายมาดนะฮะซึ่งในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะฮะจึงได้คำนึงถึงปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ในช่วงฤดูแล้งควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณฝนที่ตกลงในพื้นที่น้อยมากนะฮะน้ำในอ่างเก็บน้ำมีระดับการกักเก็บเพียง 60% ของความจุนะครับโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะได้เร่งดำเนินการสูบน้ำไปเติมในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากไว้สำรองในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้เกิดการเพียงพอจนถึงในฤดูหน้าฤดูฝนฤดูหน้านะฮะนั่นก็เป็นสถานการณ์น้ำของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับความจุของอ่างเก็บน้ำต่างๆก็สามารถที่จะรับน้ำเพิ่มกันได้เพราะในขณะนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและห้วยจระเข้มากซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญสำหรับการใช้เป็นที่เก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปามาหล่อเลี้ยงในเศรษฐกิจเมืองอย่างบริรัมย์และบริเวณใกล้เคียงนั่นเองนะครับก็อัปเดตสถานการณ์น้ำให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันตรงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการและก็ดูแลรายการในช่วงเวลานี้นะครับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์น้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตพร้อมทั้งบุรีรัมย์การแว่นนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้เราได้มีโอกาสนำเสนอบทเพลงดีๆแล้วก็อัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันผ่านทางคลื่นความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับกับงานเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้จากก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบรีงานเก่าๆนะฮะที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังวอนดีเจครับ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

คุณผู้ฟังครับนั่นก็เป็นบทเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามขอบคุณสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะฮะตอนนี้จัดโปรโมชั่นร่วมกันนะฮะสเปรย์ขวดใหญ่เพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทสเปรย์ขวดกลาง1ขวดเพียง490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากปกติ 1,080 บาทน้ำมันสมุนไพรเปรมจิตนะครับแยกซื้อขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันได้เลยทางออนไลน์ผ่านทาง TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสดนะครับหรือว่าเสิร์ชหาได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาที่ผู้จัดนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์061-058-8600นะครับรวมไปถึงในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบุรีรัมย์การแว่นนะครับบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่บุรีรัมย์การแว่นตอนนี้มีโปรพิเศษนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้แว่นตาสวยราคาสบายกระเป๋ามาได้เลยนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษแว่นตาแบรนด์ L แล้วก็ SV ซื้อ1แถม1แว่นตาราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียง590บาทเลนโปรเกรสซีฟนะฮะเริ่มต้นเพียง 2,000 กว่าบาทนะครับพบกับแว่นตาคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นแว่นสวยราคาคุ้มต้องมาที่นี่เลยนะครับช่วงนี้นะครับเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะครับเราก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทาน ณอาคารรับรองพล1รออเพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตวันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน

0: ทุกๆวันเนาะอ่ะทักทายกันไปแล้วบัดทีนี้เขาเรื่องเล่าเรื่องละเออเขาเรื่องเล่าของสิ่งละอันพันละน้อยที่ได้หยิบมาฝากตอนเพื่อให้พี่น้องเฮาได้เอาไปใส่นั่นคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวพร้อมกับน้ำมันนวดนาโนสูตรโบราณครับนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นมี2อย่างครับเกี่ยวกับเส้นกับเอ็นเกี่ยวกับปวดแข้งปวดขาอีพ่ออีแม่บางคนก็บอกว่าลูกบ่มีผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตาบ่ตาแม่บ่เห็นหงตาพ่อบ่เห็นหงเนี่ยอยากสนับสนุนอยากใส่เออแม่ก็ใส่แล้วล่ะน้ำมันนวดของลูกแล้วก็ยาสมุนไพรเพชรดีก็ได้เออแต่ว่าแม่ตาไปเห็นหงแหมบ่มีบ่อยากสนับสนุนลูกโอ้ยนะครับ ผมเงินมันผมเป็นนายห้างอยู่ครับแม่เอ้ย เอา ก็เลยบ่ทันได้มีเงินมีค่ำพ่อสิไปสร้างผลิตแต่ละเทื่อนี่โอ้ใส่เงินหลายครับอีพ่ออีแม่เอ้ยตั้งแต่นำมาหนวดซ้ำนี่ก็ยังพอแห้งอยู่เออจักยังเป็นยังซะเด้อืมก็เลยบ่ทันได้มีขอบคุณหลายๆเดี๋ยวก็คงจะมีครับโอกาสต่อไปละเออให้วิจัยให้ได้ผลคักๆซะก่อนอันได้ออกมาให้พี่ให้น้องเฮาได้ใส่ก็ได้มันต้องเกิดความประทับใจเฮ็ดออกมาแต่ละอย่างมันก็ต้องพี่น้องเอาไปใส่แล้ววายให้ได้เว้าน้ำก้นทื่อๆตัวเว้าพื้นที่ลูก โอ้ยใส่ของมันแน่ผลิตภัณฑ์ของบักลาฟัง2ถุงมันเนี่ยมันมีหลายตัวหลายอย่างมีแต่ตัวดีๆทั้งตัวเออวันนี้เฮ็ดออกมาแบบเฝ้าๆยันแต่บ่ได้ขายผู้นั้นถามผู้นี้ถามยันแต่บ่ได้ขายเอามาเฮ็ดออกมาให้พี่น้องได้ใส่มันก็บ่คือคันมันบ่ดีก็ได้เนาะออกมาแต่ละตัวมันก็ต้องได้ประสิทธิภาพคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่เอาไปใช้แล้วก็เกิดความประทับใจบอกต่อกันหลายต่อหลายก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรนาโนนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นและสมุนไพรเพชรดีชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักลานี่แหละที่พี่น้องให้การยอมรับแล้วก็ใช้กันเยอะครับพี่น้องสร้างไปผู้นึงแล้วเฮี้ยนคางเฮี้ยนคางคางคางคางกันคุ้มคุ้งไอ้เคว้งนั่นข้าเจ้าก็ใส่น้ำกันแตกจนๆนะครับพี่น้องทั้งไปบอเซียไปถามพี่น้องทั้งเขาขอวะเขาขอกว่าทั้งประโคนใช่เนี่ยอันนี้ตำบลเทศบาลนี่โอ้ยใส่กันหมดเลยผมละเงิดหลายเนาะ อ่ะอยากจะได้น้ำมะนาวสมุนไพรนาโนสูตรโบราณการนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นครับกระปุกละ180สองกระปุกก็ส่งฟรีครับ360รีบสั่งนะส่วนโปรโมชั่นนะครับก็เหมือนกันเดี๋ยวมันจะหมดก่อน3กระปุกปกติ540บาทเหลือเพียง500บาทเท่านั้นนะครับได้3กระปุกพี่น้องเอาไปใส่กันส่วนชุดฟอนออมเตียงครับได้ทั้งชุดน้ำมันนวดและก็ได้ทั้งสมุนไพรเพชรดีไปรับประทานดูแลทั้งภายในและภายนอกควบคู่กันไปครับอาการปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามือชาตามเท้าปวดแสบปวดร้อนงอเข่างอขาบ่ได้นอกแคบแขนขาอ่อนแรงบ่มือเหือมีแห้งปวดจากโรคประจำตัวที่เรามีอยู่ทนทุกทรมานจะนั่งโอยจะลุกก็โอยปวดแสบปวดห้อนชาโอ้ยไปเมิดนอนกับบ่ได้ลูกเต่าเอ้ยอ่ะลองเอาไปใช้นะครับชุดฟอนออมเตียงของบักลาทั้งนวดทั้งทาทั้งรับประทานควบคู่กันไปทั้งภายในและภายนอกใส่ชุดเดียวคันบ่เห็นผลใบวี่ทิ่มเข้าปากครับคันบ่เหลือจะได้โทรมาหาผมมึงมาตัวขายให้แม่ครับนะเอาเงินกูขึ้นมาผมก็สิขึ้นครับคันมีคนประเภทนี้ย่านเสียเปรียบบัดนี้โอ้ยเนาะอ่ะลองเบิ่งใส่ชุดเดียวกันบ่คือกับเซาเท่านั้นตัวแม่เนาะอยากได้โทรหาลูกครับ08 03 06 05 09 08 03 06 05 09 08 03 06 05 09เด้อแม่เด้อมันคือห่ำแต่แล้วเอ้ยอุปกรณ์ผมสิวี่ถึงกับปลาแท่นของห่างซะได้ผู้ฟังเอ้ยบัดนี้รายการโฆษณาจบสิ้นสิพินเขาใส่ทางนิทานครับวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดดนานกี่ตำนานมีแต่ด้านเนินหลายโซคนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากกูเถาเอามาเบาต่อนิทานมือว่านฟังจบแล้วนะครับนั่งอรพิมพ์จากทีมงานลูกแม่มุ่นมือนี้นำเสนอหมอลำเรื่องต่อก่อนจากทีมงานคณะหมอลำคาราวันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับอันดับหนึ่งเคยผ่านจุดที่พิ ีกสุดๆ FC แฟนคลับงานหลายที่สุดนั่นก็คือวงเสียงอีสานครับเมื่อนี้จะนำเสนอหมอลำเรื่องเป็นคติเตือนใจและก็เป็นหมอลำเรื่องที่พี่น้องหลายคนก็คงประทับใจเคยชมเคยฟังนั่นคือเรื่องวงเวียนชีวิตมานำเสนอเล่นให้พี่น้องฟังในมื้อนี้ครับเรื่องราวของหมอลำเรื่องวงเวียนชีวิตจากทีมงานคณะเสียงอีสานสิเป็นจังได๋นั่นนำเสนอให้พี่น้องฟังเสนอเป็นตอนแรกในค่ำคืนนี้มวลม้วนจากทางรายการครับ
1: หมอลำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
2: สุขสบายเป็นหลายล้นจะเฝ้าดวนกังวลตอนนี้เปิดฉากใหม่ผมลูกใหม่ลืมแล้วไปผู้ลูกเพตั้งแต่กี่มาปีนี้กระดังเดิม

ท่านมาตอนผมลูกไปอุไลพรได้หวนย้อนคือเก่าน้ำท่านมาเล่าอย่าเป่าเมาจะเบาเยยเที่ยวขอเตยและสั่งเพลงผมลูก

อายุกายพันเผ่าห่วมสิกะเฮาเผ่าห่วมสาวหัวใจนักดวงนาวใหญ่เป็นเบาพุ่มกระสันเท้าลำพันลำลึก

ล่อหยอกพี่เฮาเล่นบักลี่แปะเท้าพี่พี่บ่อึ้มอยู่จังหน้าพ่อใหญ่มึงยังดูดดื่มในอุราวาสนาก็ยังเล็กพี่ก็เป็นเด็กน้อยอดีตหลังยังหอยเฮาลอยน้ำน้ำกันตอนนั้นเป็นภาพเก่ายังคิดเห็นบ่อเศร้าพี่เคยเอาน้องขึ้นเจ้าขึ้นน้ำเกือบมันจมภาพพึ่งพี่และลมเป็นลมเสียจนจุกดองยังเอาพี่ชายลูกแลนมาหาน้ำเลี้ยงคุยทำน้องปลายลอยเขาเคยลงเก็บอ้อยหาไม่ว่าเสียบกี่เจ้าสิบสอง

มีบุญบังไฟแกงผมหน้าที่ป่าแดงวาสนาคือไอ้แก้วภูมิใจแล้วดอกไปผมคงไปใส่บ่มงได้โอกาสสิคุยสาวแต่งตัวเผาทันสมัยแห่บังไฟวันนี้เสียง

จันต้องจีบสาวให้ได้ถือโอกาสวันบุญผมรักคุณมาโดนได้แต่บนบ่หันเว้าเสร็จจากการกินข้าวผ้าได้เอาต่อแล้วทั่ว

สบายดีพี่น้องบุญจันทร์ขึ้นน้ำเอิญ นสำล้านเป็นบ้านอยู่เดี๋ยวในย่างมมี่ครูอยู่ก็พอเลยน้องใจพุ่มของจองบ่เศร้าพี่น้องเอ้ยมักผู้สาวบริตานบ้านห่วยปานบ่ไกลกันแต่ใจสัมพันธ์มักแต่เข้าเป็นเด็กน้อยวาสนากับข่อยลุงเลี้ยนเดียวเที่ยวกันห่วมเดี๋ยวนี้ยายหูจะคว่ำแต่อดีตข้างนั้นยังจำมันบ่มอยู่ใจครับผมตกมื้อนี้ก็ได้ถือเป็นฮีประเพณีชาวบ้านนี่การจัดแต่งบุญบักไฟเสริมทั้งคุมเนื้อคุมไตเติมกันไปร่วมมูวาสนาเจ้าสิหูว่าทางอ้ายไฟหาบ่น้อบ้าเป็นยังไงก็ตามสร้างมื้อนี้สิพยายามหาโอกาสเว้ากับวาสนาปรึกษาหาลือกันเบิ่งกันนะซ้ำมีโอกาสสิไปส่วนวาสนาไปแห่บุญบั่งไฟก่อน

0: บัวตองเป็นน้ำเอิญโน่นสำล้านเป็นบานอยู่เดี๋ยวนี้ใจหดหูแสนโอสูอังหอนห่มถอนดังไฟขอบพวกฉันนับมือจนถูกให้เจ้านี่ไล่ท่วงถามพอกำนั่นติดตามดอกดวงทวีเพิ่มมีเติมเติมไปนาจนในขายให้หน้ามาใส่บทจุบเพลินอยู่ๆมาเผอิญพอพตาบอดซ้ำจักกำสางอย่างใดส่วนตัวฉันก็ได้ยึดไวไฟการเลี่ยนขอบพวกเฮือนสับสนบ่พรเบาบันเท่าใดเลยได้ล่าลงเย็นใบหากินไปตามวางอาชีพหลักหารับจ้างนักเบาบางกระสางมั่นสำหรับมื้อนี้นั้นสิไปแต่งเอาของป่าแหลมท้องลุงชะลีกะแห่งนี้ตะปูขี่คันคานเมื่อได้ห้าวซ้อนออกไปให้ไปหน้ากับบ่อยากไป
1: บ่จักตรงเฮือนอยู่ซั่นมันไปแม่มันล่อแม่บ่ล่อบ้าน
2: หาเงิน
1: หาเงินน่ะมึงบ่จักเฮ็ดแต่งยังแต่งไง
2: หาค่าสิ้นแต่งตัวไปใส่ละหนู
0: โอ้ยป้าแหลม
2: เออ
0: มือบุญก็ยังเอานะใส่ตีกองข้อว่าจังซี
2: ่เอามือตัวที่ล่องทอง
1: มึงจะไปใส่ซั่นนะ
0: บ่ตองก็สิออกไปเลี้ยงกล้วยนั่นตัว
1: นั่นเลี้ยงตะกล้วยมุ้ยเลี้ยงไปงานหยังน่ะมึงก็ได
0: ้เอาเลี้ยงแทนไอ้บุญจันทร์ไอ้บุญจันทร์แล้วเป็นผ้าแดงเด้อพ่อลุง
2: มาบุญจันทร์นั่นผ้าแดง
0: จ้าม
2: ือนี่ผู้ใดเป็นพังขี้
0: บ่ตองบ่ฮู้
1: บักไก่เด็ดเป็นพังขี้บักจันเป็นผาแดง
2: เจ้าเป็นหยังซั่น
1: ข้อยสิเป็นกระต่าย
2: ถ้าเป็นกระต่ายข้อยสิเป็นบ้างอันมันยากแล้วขายทีมซะกล้วยนั่นบุญชิ้นกินท่านก็บ่ได้อยู่นําบ้านเพิ่นขายทีมซะหนู
0: ขายจังได๋ป้าแหลมกล้วยเฮามีตัวเดียวนึงถ้าขายแล้วซอยไสมาเฮ็ดหน้า
2: ตัวเดียวก็ขายเครื่องนึงจังไว้เครื่องนึง
1: แม่มึงจีพาขายกล้วยเจรเครื่อง
2: หัวเข้าใจสิขาตัวพูดขายหั่นน่ะ
1: โอ้เฮ็ดสมขาย
2: เอออ
1: ันให้พ่อลุงกับแม่ป้าไปน้ําเนื้อเลี้ยงกล้วย
0: เอ้าบ่ไปแห่บุญบังไฟติพ่อลุง
1: บ่แท้บ้านจะไม่แห่บังไฟทงหน้าบ่มีคนเฝ้าหมู่กูมีโครงการสิออกไปทง
0: โครงการอีหยัง
2: บ่ตู่สิไปลัก
0: ลักอีหยังผู้ใด
2: ก็ลักป่าแล้วบักคุ้งแม่ผู้ใหญ
0: ่อุ๊ยป้าแหลมเฮาก็เพิ่นเฮงบ่ถือกัน
2: ก็ขอบ่ถือกันเนาะก็มู่ตู่ไปลักกูสร้างนิสัยแม่ผู้ใหญ่ขี้ที่ก็ขี้ที่เว้าบ่แซ่บอีตั้งหากนี่ยังพยายามรักให้หมดเลย
1: แหลมขอมีโครงการอีกแล้วมือหนึ่ง
2: โครงการยัง
1: คอยจะเอาไฟไปจูดเถียงหน้า
2: เอาคือดีแท้เจ้าไปจูดเถียงหน้าคอยจะไปขี่เส้นหมอแอ่งน้ำ
1: ไปเจ้าไปพายเอาควายและเถ่าคอยจะไปจุงเอาคลอง
2: ห้อยตายพอดีเท่าไรเทียหอดบอลหนึ่งควาย
1: ไม่ยัง
2: จุงคลองพายควาย
1: เออ
2: แม่มึงดีพามา
1: ว่างในสัน
2: พายควายจุงคลองสันตัว
1: เออไปสัน
3: อนังสกรผู้เบา

0: ฮะเป็นลูกผู้ใดมาเสียงดีแท้ฉันมาเรียกท่านกุ้งกวางก่อทมอกับพลพานแต่มาอยู่กับหากนั้นกันบิดาทรงหายหาในใดกับบ่มีเพราะว่าทุกมื้อนี้ชีวิตเปลี่ยนแปรพันชีวิตหันกับกายพอพี่ชายบ่ท่านหูทรงให้มาเล่นลูกยาคือลูกเป็นคู่มีความรู้เลยนาทีโตเขาพ่อสนิทซ้ำใส่เรื่องใส่แต่เงินกันยังว่ากันยังว่าฉันนี่ก็สวัสดิ์สาวดาวนั่นแหละค่ะตะกี้ตะกอนเรียนหนังสืออยู่บ้านสวัสดิ์เด็กชายอุดมศักดิ์สันดอกพอมาเรียนหนังสือจุงเทพไปติดมูกระเทยก็เล่นเป็นกระเทยน้ำเขาสนอกว่าตะกี้ก็เป็นเด็กชายอยู่เป็นผู้เบาอยู่ผู้เบาสำน้อยมันนี่ก็เล่นเป็นผู้สาวสำน้อยเสด็จฉันก็จะว่าเปลี่ยนเดี่ยวใหญ่ตะว่าขันว่าเลี้ยงเล่าเลี้ยงเลี้ยนไอ้ขี่ข้างขี่ข้างให้เนตขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับผู้เบาตัดแก่นี่ตัดแก่นี่บักไหลเสด็จฉันอันผู้เบาผ้าแห่กรุงสีหาเทียกับบ่ตายจ้าเทียย้อนข้อมหยาบข้อมือของฉันนี่ล่ะขอบคุณแล้วกับเพจเมื่อนี้ก็เลยได้รับจดหมายจากอีพอกำนันทองเพชรมันไม่ได้รับเมื่อนี้ดอกอันมู่พวกน่ะมันบอกมาให้จดหมายมาหลายมื้อแล้วก็ว่าพอดีฉันก็เลยมาสีกอ่านมื้อนี้จังได้ล่ะเขียนจดหมายมาบอกให้ฉันไปบุญบักไฟอยู่บ้านพะนะเฮ็ดจังได๋ล่ะพอดีล่ะฉันก็ตื่นแต่เช้าอยู่ดอกตี2ตี3มื้อนี้ก็มื้อห้อมพอดีว่าซะจังได๋ว่าจะสิฮอดจังสิบ่ได้ส่วนมู่ตีตั้งเอากองพระป้ากระเทยกรุงเทพเปียบุญบังไฟบ้านเฮ้ยจืดมันเป็นจังไหนนอนมันสิเป็นแสนนอน
1: ดาวดาว
2: หมอลำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นครับ ย่ายจืนเสียงอีสานปล่อยฝ่ายมาไล่พรลูกแพไหมไทยปานดำคำคุ้นแสงอรุณโอ้หลายผู้หลายคนเป็นช่วงที่พีคสุดและก็หมอลำเรื่องนี้ก็ทำให้ใครหลายๆคนน้ำตามน่องให้ล่นจอกับพองกันได้นี่คือวงเวียนชีวิตอะเรื่องเล่าสิเป็นจังใดจังฟังกันต่อกับคุณพ่อคุณแม่เนาะครับหมอลำเก่าคณะในยุคปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานกันอยู่นะครับแต่ว่าลูกวงก็แตกออกไปนะครับตั้งวงเองบ้างไปประกอบอาชีพอื่นบ้างก็ตามยุคตามสมัยแหละครับคุณผู้ฟังเนาะแม่นหายแม่นยุคนี้โอ้ยสิเห็นดามาเลยตัวอีแมนโนเข้าก็ได้อุ้มชู่ลูกวงแล้วก็วงดนตรีไว้นี่โอ้ลำบากคักอยู่ในหาลังเถือก็ได้เนาะบ่ว่าจะเป็นโตแสดงท่านได้ค่าโตหน่อยก็เริ่มบ่อยากอยู่นํางานหน่อยก็บ่อยากอยู่นํามันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยครับช่วงพีคสุดโอ้ก็กอบโกยเอาไปหลายได้หลายช่วงลงก็ต้องทำใจคับคอยประคับประคองไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ยุบวงไปก็หลายวงเหมือนกันเนาะวงเวียนชีวิตครับนี่คือบรรยากาศสบายๆครับเลือกให้ได้ฟังกันให้หลากหลายอรรถรสครับฟังหมอลำเก่าเก่าต้นฉบับก็มีฟังขยับขึ้นมาอีกกลางเก่ากลางใหม่ก็เหมือนกับนี่แหละบางคนก็เป็น FC ชื่นชอบการรำของไหมไทยผมก็มักได้ครับไหมไทยอุไรพรดูแพ้มูเนี่ยตลกพวกตลกที่มีเข่าฉากน้ำย่อยจืนยังไงย่องยุบตอนที่โด่งดังไงนะครับปล่อยไฟมาเลยพ่อนมูเนี่ยขับหมอดพ่อนคุณเดชมูเนี่ยมวนตัวเนาะอ่ะฟังไปเรื่อยๆครับคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณทุกการที่ตามรับฟังครับมีให้ฟังกันเป็นประจำฟังแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนล่ะผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นครับคุณผู้ฟังแก้ให้ตรงจุดจุดทุกอาการปวดร้ายปวดหลายคนเอาไปใส่โอ้ยเพิ่นจะเหม็นไปวัดไปว่าใดตัวตะกี้นี่เว้ยลูกหนึ่งเขาก็บ่ได้ไปใส่บาดนาเฮือนนาซ่านก็บ่ได้แล้วลูกแต่ทุกวันนี้โอ้โหสบายใจได้แล้วผู้ใส่ถือว่า มีทั้งนำมันนวดเด้ออาการปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามมือชาตามเท้าปวดแสบปวดร้อนมีทั้งน้ำมันนวดมีทั้งชุดกินชุดท่าขั้นชุดเฉพาะน้ำมันนวดนี่เป็นน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณสูตรลับเฉพาะสูตรต้นตำรับของสมุนไพรที่มีมายาวนานกว่า100ปีกระปุกละ180บาทครับมี2สูตรนาคานี้สูตรร้อนนาคีนั้นสูตรเย็น2กระปุกทรงฟี่ครับ360บาทแต่กันเป็นชุดโปรโมชั่น3กระปุกปกติก็540บาทคุณผู้ฟังก็จ่ายเพียงแค่500บาทได้3กระปุกบางคนก็สั่งทีละ 1,000 2,000 3,000 คือสั่งไปหลายแต่แบ่งกันครับคุ้มโค้งนั่น4เฮือนก็เอาคนละ3กระปุก500ก็ 2,000 ไปแบ่งกันก็ประหยัดกันไปครับส่งทีเดียวเอาไปให้มองเดียวจวดโดดแบ่งเปิดแบ่งกันเลย เอาไปใส่บัตรที่นี่แถวนั้นมีตั้งแต่ขวดน้ำมันหนวดท้องบักลาก็ยังว่าใส่ดีว่าใส่ดีก็ได้เนาะฮะหรือว่าเป็นมาโดนเป็นมาหนักเป็นมาคักๆเออเป็นมาแรมปีครับก็เอาทั้งชุดกินชุดท่าไปใส่หรือว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่ละเออฟ้อนอ้อมเตียงมันเนี่ยได้ละลูกได้ยังแน่ก็ได้น้ำมานวดสมุนไพรนาโนทั้ง2สูตรนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีไปรับประทานด้วยเออใส่ได้เป็นเดือนครับทั้งน้ำมันหนวดและกับสมุนไพรเพชรดีครับคุ้มบ่บาดที่นี่ขายจังไดราคาแบบใดลูกชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่ 1,180 บาทครับเอาไปใส่แล้วก็ฟ้อนอ้อมเตียงนั้นตาลันตาโหลดบาทตานี่เออคันใส่ชุดฟ้อนอ้อมเตียงทั้งชุดกินชุดทาแล้วอาการข้างต้นอย่างที่เราคุยกันพูดมาปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาชาตามือทาตามเท้าปวดแสบปวดร้อนมันไม่ดีขึ้นมันไม่ไข้ขึ้นกะเศร้าครับอย่าไปใส่น้ำมันนอนฟังหมอลำขากล้วยห่างของมันกับพ่อท่อนั่นตัวเนาะบ่ได้ยากเด้แต่ก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ฟังได้ทดลองแล้วก็เปิดใจเสียก่อนครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตากตามทำงานนักกลมๆเงื่อยๆหรอมีอาการปวดก็เอาไปใส่ห่วมกันได้ครับคุณพ่อคุณแม่เอ่ยลองเบิ่งเด้อบ่เสียหายดอกเออถ้าเงินเราชนะออกแต่โคบๆนี่เอามาลองของบักลาเบิ่งอย่าทนทุกข์ทรมานเลยโทรหาละ0803060509 0803060509 08030605090803060509ได้ไหมเด้อลองโทรหาและก็เอาไปใส่ลองเบิ่งโทรมาตอนนี้ก็ได้หรือว่ามืออื่นเศร้าหูใสตาแจ้งจังโทรหาบักหลากก็ได้คือจังสายนี่อ่ะมารับเบิ่งมาจากไสเนี่ยโทรมาเนี่ย
3: สวัสดีครับ
4: คร
3: ับ
4: พอดีแม่ผมฟังวิทยุอยู่เดี๋ยวนี้คนให้ฟังยังขอคนที่มันโฆษณาให้ทีเดียวหนึ่ง
3: ครับสมุนไพรเพชรดีนะมันนวดเอาอันไหน
4: เอาอะไรอะไรฮะไม่ได้คุยกับเพื่อนดูเดียวนี่ฮะจะคุยกับเพื่อนมึงอ่ะเด้อที่ดูก่อน
3: ครับพ่อครับผมครับแม่เดี๋ยวชุดไหนครับพี่แม่ครับ
5: จะได้2ชุด
3: 2ชุดแบบไหน
5: จะได้ชุดสูตรเย็น2สูตรสูตรท่อนละ1
3: อ๋อ3กระปุก500ดิเนาะอีเมียเนาะโอเครู้แล้วนะครับอยากได้น้ำมันนวดสูตรเย็น2สูตรท่อน1เป็น500บาทดิเนาะโปรโมชั่นนี่เน
4: า
3: ะ
4: แม่ผมสั่งแล้วขอได้แล้วมันครับงั้น
3: เอาขอซื้อได้บัดนี้ซื้อที่อยู่บัดนี้ครับ
4: ร้านวิทยาวัสดุครับ
3: ร้านนี้ก่อนครับ
4: ร้านวิทยาวัสดุครับ
3: ร้านวิทยาวัสดุครับบ้านเลขที
4: ่276
3: หมู
4: ่19
3: ตำบล
4: กุฎชมพู
3: อำเภอ
4: พิบูลมังสาหาร
3: พิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลเนาะ
4: แม่นครับ
3: เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับผม
4: 085ครับแม่น
3: ครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ใส่ลงชุดล่องใส่ลงชุดนึงก่อนเนาะ
3: ได้ครับ
4: สบายใจย้อนนี
3: ่ได้
4: ชุดนึงกับบ้านหน้านี่คันเพิ่นใส่ดีแล้วผมสั่ง
3: แม่นได้ครับได้ครับเจริญครับ
4: สั่งแต่ไม่ร้ายก็ได้อยู่เน
3: า
4: ะ
3: ได้ครับนะอยากจะบอสั่งครับคุณพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: โลค่ะ
3: ครับ
6: ตังย่าหนวดนะคะ
3: เอาชุดไหนครับผม
6: เอาชุด500ค่ะ
3: เอาร้อนเท่าไหร่เย็นเท่าไหร่ครับ
6: เอาเย็นทั้ง3
3: เย็นทั้ง3เลยเนาะผมขอซื้อทีอยู่เนี่ยซื้ออย่างน
6: ออันผู้ช่างไปนั่นแหละค่ะอันนางสาวณัฐิดาวรบุต
3: รครับไอ้ไส้หรอบอกครับหรือว่าคือฟังดูเถอะหรือว่าจะฝากสั่ง
6: พี่สาวคนนั้นสั่งน้ำ
3: อ๋อเป็นสั่งน้ำเนาะ
6: ใช่หนูนั้นเพิ่นใส่แล้วค
3: ่
6: ะ
3: เพิ่นใส่แล้วบัดนี้พี่สาวเพิ่นได้อยากได้บัดนี
6: ้เมียน
3: ครับได้ส่งหม่องเก่าเนา
6: ะค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวจัดการให้นะครับเด
6: ้อค
3: ่
6: ะ
3: ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
6: คือไล่เทียบกับเทียมนี
2: ่ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันครับผู้อยากได้ของแถมโอ้ยสมานั่นรวยแท้ขอสิหาแนวมาแถมให้หมดเจ้าหลายๆเลยว่ะ ข่อยคือนั่นเป็นนายห่างคือนายห่างคือผู้เจ้าแท้เนาะข่อยคืออยากแถมอยากแจกให้พวกเจ้าแท้ขอบคุณพี่สาวครับทางอำเภอยางชุมน้อยสั่งให้พี่สาวนี่แล้วบางเทื่อพี่สาวกับบ่ได้ฮู้เด้นะครับว่ารายการของบักลาได้บ่ได้ฟังรายการแต่ว่าหางปากต่อปากแม้ผลิตภัณฑ์ของผมแม้ทั้งน้ำมันหนวดทั้งสมุนไพรเพชรดีก็เจ้าปากต่อปากโทรเข้ามาสั่ง

0: ใส่ฟังไปทีได้หลายๆก็ได้บ่ได้ยากยานแต่บ่สังครับอีพอเอ้ยขอบคุณมากๆครับหลายพื้นที่ที่ส่งกำลังใจมาโท่มากครับเอาไปใส่ล่องเบิงทั้งน้ำมันหนวดทั้งสมุนไพรเพชรดีเอาไปกินเอาไปถูเอาไปท่าคู่กันครับอย่าให้มันปวดทนทุกท่อน้ำมันหลายมันว่าเมนแนวมวนเด้อาการปวดกระไดนอโท่มากโท่มาก0803060509เด้อแม่เด้อ0803060509 0803060509นะครับจะโทรมาตอนที่ผมนั่งจัดรายการอยู่ตอนนี้ก็ได้หรือวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาค่อยโทรหากันก็ได้โทรหาช่วงใดก็ได้นออีเมลนอถ้าว่าขันล้างเที่ยงขึ้นไปหาโทรมกทุ่มไปกะบ่จำเป็นกะยะฝึ่งโทรมือซ้ายมือขึ้นเมื่อตีสองตีสามโอ้ยบ่ได้นอนสะดุ้งตื่นขึ้นมารับก็ได้อะไปฟังหมอลำกันต่อครับเดี๋ยวโทรหากันเอาสมุนไพรดีๆไปใช้กับหมอลำเลือกต่อก่อนทำนองขอนแกงจากทีมงานคณะเสียงอีสานลำเป็นคติเตือนใจให้พี่น้องฟังในท้องเรื่องวงเวียนชีวิตมันม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
1: มือนี่กับมือห้อมพอดีว่าพะซะจังไหนปะจะสิฮอดจังสิบ่ได้ส่วนมูติตั้งเอากองพะป้ากระเทยกรุงเทพเปียวบุญบังไฟบ้านเฮ้ยจืดมันเป็นจังไหนนอนบ่สิไปแสนน
2: อนดาวเอ้ยผู้ดาว
1: อุ้ยหาเพื่อนว่าจะไปสายมันก็แต่งตัวเซ็กซี่แท
2: ้โอ้ยเซ็กอยู่แต่ว่าหันบนท่านเห็นมีผู้ซีสัวมือนี่เขาว่าสิไปเล่นน้ำนะเธอ
1: สิไปเล่นน้ำใสเหลือเกิน
2: พูดแล้วไปทะเลพูดไปกับฝรั่งนะคะ
1: ว้ายจะได้ไปกับฝรั่ง
2: โอ้ยกับฝรั่งมาส่วนนะคะสันสิได้ไปน้ำเขาบอก
1: อันฝรั่งส่วนมึงว่าจะไหนเจิน
2: มันว่าจังสิล่ะยัวอยู่เดี๋ยวเกิดในเมดเวอร์จะคิดจะเอาบุ๊คฟิตจุกโอเปนเล่นน้ำกันบ่พ่อหน่อย
1: อุ้ยอันต้องตอบว่าจะไหนอีนี
2: ่โอ้ยกูก็ว่าอันเดี๋ยวเกิดในเมดเวอร์จะได้ครับจะไปกับไปเนาะวางสีลา
1: เมาลดเลยตี
2: เมาเรียบร้อยแล้วกูเมาให้มึงน้ำ
1: เมาลดอีหยัง
2: จักรยานไปบ
1: ่ไปอีหามึงเอ้ยปิดกระเทือยังดิเอาจักรยานจะได้เข้าเขารถตู้รถเก๋งผุดสัตว์
2: อีนี่ก็สร้างประหูจักหยังเน
1: า
2: ะ
1: ไม่หยัง
2: ก็จะว่ากระเทือยทั่ว
1: กระเทยก็ทุกเป็นยุติ
2: ทุกแล้วเนาะตะกี้กินเบียร์เดี๋ยวนี้กินเหล้าขาวนะคะ
1: กระเทยกินเหล้าขาวกูเห็นตากระเทยบ้านน้องใสนี่ล่ะ
2: กินหน่อยๆก็เมานะคะ
1: แน
2: นไปบ่ดาว
1: กูบ่หายมึงไป
2: เอามาสิบ่ไปมู่เขาบอกว่าให้มาส่วนเธอ
1: กูสิพาไปมึงมวนตัวนี้เติดตัวนี้อีก
2: เอามองไหนมันมวนก็ไปเล่นน้ำแล้วคะ
1: เปียวบุญบักไฟบ้านกูบ่เจิน
2: โอ้ปาก
1: ไม่ยั้งมาดิ
2: ว่าจะไปเล่นน้ำส่วนกูไปเล่นตุ่มจังไรเดียวเป็นบ้าสนุก
1: โอ้ยไปเล่นน้ำไปย่ามได้ก็ได้บุญมังไฟปีนึงเขาจัดเทเดียวอีหามึง
2: มันมวนบ่อีดาว
1: โอ้ยมวนปีนี้มีฮอดการประกวดเทพี่เทพธิดาประเภทสอง
2: ตานั้น
1: ว่าเข้าไปประกวดตัวใดที่นั่นแน่นอน
2: ไม่ทานะ
1: พ่อกูเป็นกรรมกร
2: เออกระสันขันกูไปนะมึงกูต้องได้ที่สวง
1: ไม่ทานะยัง
2: กูเป็นมูมึงอันเดีย
1: อี
2: มึงก็สิบ่ให้กูที่สวงแน่บ
1: ่ตกลงเลยเป็นบ่
2: ไปให้ไปน้ำแน่สู้ห้าหนาห้ารุ่นเขาจะไปเล่นน้อง
1: โอ้เชิญ
2: ฮะ
1: ต่อกับไปหอบ้านกูให้เว้าไทยเอง
2: เอาให้จังใดกูจังจะเว้าถึก
1: เอาเป็นอย่างก็สิเว้าบ่ถึก
2: โอ้ยอยู่กรุงเทพกูบ่เคยเว้าไทยจักเทีย
1: โอ้ยถึกบ่ถึกมึงก็ดัดจริตเว้าไปโลดเขาจังสิว่าเฮาเป็นกระเทยกรุงเทพเข้าใจบ
2: ่บ่
1: อ
2: ืออันดาว
1: อะไรจ้า
2: หากกูเว้าบ่ถึกมึงควักกูแน่เด
1: ้อกูสิบอกมึงดอก
2: ให้ถามนี
1: ่ถามอะไรหรือเชิญ
2: เฮียนมึงมีจักคน
1: โอ้ยมีกี่คนสนอก
2: โอ้มีกี่คนก็
1: เนี่ยบ่มีก่ออีหามึง
2: จักกูขึ้นหอดทะเลพูดคือใดบ่สู้
1: เชิญ
2: เออ
1: โอ้ย
2: เออพะนะ
1: เชิญ
2: ยังโอ๊ย
1: บ้านดาวมีอยู่3คนนะเชิญนะ
2: 3คน
1: จ้า
2: แล้วมึงเป็นลูกกกหรือลูกหลา
1: โอ้ยอีหามเอ้ยลูกหลาจะได้ลูกคนสุดท้องลูกคนเล็กมึงก็บ้าไปสักตัว
2: เออกูเข้าใจแล้วล่ะ
1: เชิญ
2: ยัง
1: อายกูก็ไม่ดีหามึง
2: อายอายมึงหล่อบ่ดาว
1: โอ้ยบ่ตะบนนู้นสำลันมีอายจิริตอายกูหล่อกะมุมนี่ไสดีกะมุมมาดแม่นกะมูข้อสำคัญนี่นะจืนข้อสำคัญ
2: อายมึงเป็นมุนมานซั่นบ่ฮะนี่มันสิคาดหยังกะดอกกะเดื้อแท้
1: บ่แม่น
2: ฮะ
1: ข้อสำคัญอายกูนี่เลาสิมักตะกะเทย
2: บ่ดาวกระสันไปฮอดเฮียนมึงอย่าลืมติดต่ออ้ายมึงให้กูเนี่ยเด้อโอ้ยกูปวดกกลิ้นแล้วล่ะ
1: กูติดต่อให้ดอก
2: นี่ให้กูเป็นพี่นางมึงเด้อ
1: พ่อกูเฮงคักได้อีหามึง
2: เอาเป็นจังไดพ่อมึงน่ะ
1: พ่อกำนันทองเพชรพ่อกูนี่ใจ

0: ติบ่ติบ่ขาผู้กระเทือ
1: กโอ้ยโอสวาเน่กูย่านกระเทือกอย่างขึ้นเฮือนละพ่อมึงสิไล่โห่ลงเฮือนนั่น
0: บ่ไล่ดอกพ่อกูแล้วแฮงอยากได้ลูกเป็นกระเทยแล้วคุ้มกูใส่สินตะกะน้อยๆพุ่น
1: ซะบ
0: ่พ่อกูยังรอเขาอ้ายกูอีก
1: พ่อมึงก็รอ
0: ขนาดเป็นพ่อหมายนั่นนี่นะ
1: ตีอุ้ยดาวกูสั่นกูเปลี่ยนใจดอก
0: เปลี่ยนใจยัง
1: กูอยากเป็นแม่มึง
0: หาแต่มึงสิมีปัญญา
1: เราไผจะไปนํามึงนี
0: ่เอาเขาอีวัดอีบอนน่ะดิ
1: เอาเขาจะมาบ่
0: สิบ่ไปอยู่ติ๋ง
1: จังมานั่นแล้วย่างกูบ่มีหมู่ซั่นดอกโอ้ตายมาเป็นจังโอ้ยตายละ
2: บอกทางเต็มๆได้ยัง
0: โอ้ย
1: ทําไมกระเทยแถวนี้ไม่เทียม
2: เส
1: ีย
2: ใจ
0: กระเทยซุ่มนี่ละเลี้ยงไก่ให้พ่อใหญ่หลอดแต่ละนั่งอ่ะน่ะ
1: ดาว
0: ให้มันสุภาพกันเลิศเน
1: า
0: ะ
1: ดาว
0: ม
1: ึงได้ยินข่าวว่าอีนี่เอาไก่ลอยน้ำตายว่าซ่อน
0: เอออีนี่ล่ะอีหามึงอีวัดมึงเป็นกระเทยมาจากปีแล้ว
2: มึงเคยเป็นจากเทียมายุ่งเสียงสารสูหรือผ้ากูเป็น
1: ไว
0: ้เอออาสูมารถแล้วสันบอก
2: มาแล้ว
0: มารถอีหยัง
2: สิบล
1: ้อปาดเอาสิบล้อไปตายหัวกูเสียบ่แดงต้นควันจะน้อบาด
2: อีหามึงขากลับตัดอ้อยมาพร้อมเลย

ตั้งหลายกระเด็ดนั้นเขาเป็นลูกกำพร้าเลยหมายมันอยากนอนความฉันบ่ตกลงควร

0: ความเป็นจริงม่านดาเอิญว่าดำเป็นค่ํายอฐานะพ่อเพียงบานปานกลางบ่มีมังทั้งสองนางนองเอื่อยบ่ทันได้แต่งงานมัลลิกาเป็นซื้อเอื่อยแสดงครูอยู่ในบทไผสิเป็นคนโคตรก่อกวนในเรื่องนี่เป็นเพียงตอนต้นละครคนมีกาดเกลือนเปรียบวงเวียนหยอกยอนถ้าค่อยถอนตอนนิทานมื้อนี้ก็เป็นงานบุญบังไฟวาสนานี่ก็ได้เป็นนางไอไอบุญจันทร์เพิ่นก็ได้เป็นผ้าแดงมื้อนี้วาสนาสิไปแต่งตัวงามๆไปส่วนเอื้อยกับแม่ไปแฮบุญบังไฟน้ำเพิ่นก็นะ
1: ป๊าดเท่าปานนี้ก็ยังว่าเจ้าของบ่จบบ่งามอยู่ติวาสนา
0: บ่งามเหรอแม่ผมนั่นมั่ง3เที่ยเหรอ
1: เป็นจังไดจังมั่งหลายเที่ยแต่มันบ่มั่นใจติลูก
0: จ้า
2: ย่านตะบ่งามมัลลิกาน่ะคือมั่นใจค่ะแต่เฮ็ดหยังก็งามดูดีหมด
1: แม่นเฮ็ดหยังก็ดีหมดลูกแม่ฮะนะเป็นสาวเจริญเทินแจนั่นก็ลูกสาวแม่ผู้ใหญ่แจนี่ก็ลูกสาวแม่ผู้ใหญ่เบิ่งติละเพิ่นห้องใส่บัดนี้เพิ่นลั่งลื่นๆไปหั่นไปแห่บังไฟลูกแม่ยังบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนใจอยู
0: ่ไปแห่บังไฟวาสนาก็กำลังสิไปนี่ล่ะแม่
1: แม่ก็ของใจของใจได้วาดเอ้ยแม่นผู้ใดจังค่อยไปเรียกบักบุญจันทร์มาเป็นผาแดงวันนี้แม่
0: เขาก็เลือกถือกับตัวไอ้บุญจันทร์แล้วก็รออยู่ได้ล่ะ
1: โอ้ยจะเด็ดอันแห้งร้อนอันนั้นพูดถึงใจแม่เป็นจังไหนจังเรียกไปเป็นพังขี้วันนี้เออเว้าเรื่องนี้มากพอดีเราพอได้ไปแห่บังไฟก็ได้แม่สิปรึกษาลูกสาเต่าซั่นเด้ยายเป็นสาวมาป่านนี้บ่อึดผู้บ่าวผู้แพร่ผู้มาแวะมาเวียนอันบัดนี้ควแม่สิเว้าให้ฟังแม่สิปรึกษาหั่นน่ะพอยายกำนั่นซั่นเด้เพิ่นมาสู่มาขอลูกเพิ่นมาขอลูกให้ลูกชายเพิ่น
0: ให้ลูกชายเพิ่น
1: เอ้ากะจะเด็ดท่านเด้ลูก
0: ไอ้จะเด็ด
1: มันหมายพ่อแม่ก็รับมันรับหมายแล้วก็วาสนานี่แล้ว
0: แม่คือบ่ถามวาสนาก่อน
1: เอ้าสิถามจังได้บ่ถามมัลลิกาคืออยากได้คักอยากได้แน่แต่เพิ่นหักบ่มาขอ
2: แม่นมัลลิกาว่าเพิ่นต้องขอผิดคนแน่นอนเลยแม่
1: เอ้าบ่ผิดเด้ลูกแม่ถามคักแล้วตัว
2: อุ้ยข่อยว่าเพิ่นใหญ่กำนันเราเฒ่าแล้วแล้วจำคนผิดแน่นอนเลย
1: บ่ผิดบ่ผิดอันลูกนี่ลูกชายล่ะเพิ่นแม่มันแม่หมายไว้แม่คิดไว้แล้วอุดมหันเดไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพกรุงไทยพุ่นน่ะ
2: มัลลิกามักผู้เฒ่ามัลลิกามักผู้ใหญ่บ่มักเด็กน้อย
1: โอ้ยคันแม่เว้าแล้วก็ให้มันแล้วรู้จะสลายเรื่องแล้วมัลลิกา
2: อัน
1: วาสนาเป็นจังได๋ก็ควบได้ใจของลูกค่ะน่ะมักในบ่เว้าสู่แม่ฟังเบิ่งกันน่ะแม่เป็นจังได๋

0: เอาจังสีสะแม่มือนี้วาสนาบ่ทันได้ตัดสินใจดอกว่าสิเอาเพิ่นหรือบ่เอาให้งานบุญบังไฟแล้วอีกจักสามมือเฮาจังตกลงกันใหม่เนาะแม่เนาะ
1: เอาเกียงหน้าเกียงหลังเป็นอีหยังมาสิกระดอให้ลูกนี่คือแม่เว้าแล้วก็ให้มันแล้วเป็นหยังก็เบิ่งเอื้อยเขาติคือบ่เห็นมีคำใดมาต่อมาร้องกับแม่
0: ก็แม่แล้วเพิ่นอยากได้ก็

0: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมด้านพัฒนาแจกยากันโรคฉี่หนูหลังครม.ลุยน้ำลงพื้นที่ต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวสั้นๆก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจะลงไปจุดใดหรือไม่ว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่ส่วนนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ใดด้วยตัวเองหรือไม่นายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ธีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพได้นำยาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้กับคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดรนกิฟฟินลำเลียงอาหารยาฝ่าวิกฤตน้ำท่วมอรัญญประเทศเปิดภาพทีมโดรนทบจากภารกิจตามแนวชายแดนสู่ภารกิจด้านมนุษยธรรมโดรนกิฟฟินอากาศยานไร้คนขับที่เคยถูกนำไปใช้สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางทหารโดยมีขีดความสามารถในการบรรทุกและลำเลียงยุทโธปกรณ์สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่ล่าสุดถูกปรับบทบาทมาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยศูนย์ปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับกองกำลังบูรพานำโดรนกิฟฟินลำเลียงสิ่งของจำเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบซึ่งบางจุดเดินทางเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบากทำให้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาช่วยนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคโฮเบิล
0: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหร
9: ือกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
8: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
9: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
10: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
4: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
0: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
3: กองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำเสริมช่วยนครนายกอีก10ลำพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำเข้าไปเพิ่มเติมที่จังหวัด
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: สวัสดีครับผมออสโฟเอสนะครับผมเขาบอกคนเราจะร่างกายสุขภาพดีเราต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้ครบ5หมู่เตือนนิดนะครับก่อนจะทานในครบ5หมู่เนี่ยหมู่1หมู่2หมู่3นี่ไม่ต้องไปทานมากทานน้อยๆไปทานหนักในหมู่4แล้วก็หมู่5ถ้าทานตั้งแต่หมู่1หมู่2หมู่3ไปเดี๋ยวไปอ้วกหมู่4แน่นอน มันจะเกี่ยวกันมั้ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยทานอาหารให้ครบ5หมู่เวลาท่านมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดเข่าปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเอวปวดหลังปวดไหล่อย่าลืมทานตรงนี้นะครับผมสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียว
3: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์คไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
4: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
5: เรื่องนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่มายอมแก่ทั้งหลาย
2: สวัสดีครับผมออสโฟเอสนะครับผมเจ้าพ่อระมงชาวบ้านขนานแท้วันนี้ผมไม่ได้มาชวนระมงแต่ว่าวันนี้ผมมีของดีมาฝากแฟนหลายคนถามผมมาว่าอายุปูนี้แล้วทำไมเวลาเชียร์ระมงและยังเต้นยังรำไหวนะอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะผมมีสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวนี่แหละครับทานแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะฮะแม่ถ้ารักออสโฟเอสชื่นชอบอยากจะสุขภาพดีทานสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวช่วยท่านได้แน่นอนเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์3มิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกทุกกล่อง
3: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์คไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
6: เราจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังฟรีนะครับสำหรับใครที่กดโทรเข้ามาสั่งแล้วสั่งหน่อยสั่งหลายกะส่งให้พี่น้องฟรีเด้อแม่เด้อคันสั่งสองกระปุกเกินไปในส่วนของน้ำมันนวดคันจะสั่งเฉพาะสมุนไพรเพชรดีก็ส่งฟรีเหมือนกันนะครับแต่คันสั่งกระปุกเดียวโอ้ก็ต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่มนะครับ50บาทเด้อแม่เด้อเป็น230คันสั่งเอาน้ำมันนวดกระปุกหนึ่งกระไดหรือว่าขวดเดียวกระไดเนาะแม่นอค่าส่งกระแพงครับอีแม่ผมกระไดเตือสีได้นออ่ะขอบคุณหลายๆก็แล้วกันครับกลับเข้ามาสู่ในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงบรรยากาศของรายการฮีทห้อยอีสานอนุรักษ์ไหวซึ่งศิลปะการแสดงแขนงหมอลำกับทีมงานของบักหลาเน็ตเวิร์กลิงสัญญาณออกอากาศในเครือข่ายสถานีวิทยุนะครับหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอที่พี่น้องแฟนฟังแฟนหมอลำที่กำลังนอนฟังอยู่ในขณะนี้นั่นแหละครับนอนฟังรายการหมอลำอยู่กับฟังรวมกันทั่วทั้งภาคอีสานเด้ออยู่จังหวัดศรีสะเกษกับฟังดีฟังได้ครับพี่น้องทั้งกันถ้าล่าลักนี่โอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับใช้กันดีพี่น้องทั้ง อำเภอล่าสีสไลก็ต้องขอบคุณมากมากทาง 102.25 ขอบคุณนะครับท่านพ่อผู้ใหญ่บุญส่งนะครับบุญทรงบ่ทางสีขอรับภูมิดูแลฝั่งทางนู้นให้อย่างดีครับให้พี่น้องเฮาได้ฟังหมอลำมนต์ม้วนนำกันตัวพี่น้องทางนครราชสีมา 87.75 ขอบคุณท่านด็อกเตอร์ครับออกอากาศแล้วจอหอก็เหมือนกันอำเภอพิมายมือว่านี่ก็จบแล้วตัวนะครับประวัติเมืองพิมายตัวนะครับมันสอดคล้องกันครับเท่าประจิตครับนางอรพิมพ์ 103.0 ครับทางอำเภอพิมายก็ฟังร่วมกันพี่น้องทั้งย่อนกระมหันกระชุ่มพ่วง 102.2 แห่ก็ฟังเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆเลยนะครับกำลังใจจากพี่น้องไร้บอนไร้บอนฟังผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีไปใช้พร้อมกับน้ำมะนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณครับฝากคุณผู้ฟังด้วยนอนฟังรายการของบักลาอยู่นี่นะครับบางคนกับหัวตะมุนมาพอปวดบ่ปวดขาบ่พอปวดขาบ่อีแม่ชาตามือชาตามเท่านี่บ่ปวดแสบปวดห้อนอยู่บ่นอนหลับดีอยู่บ่หรือว่ามันเก็บขี้งเก็บตนเก็บโตอยู่ตีเป็นบ่แม่เป็นบ่พ่อหมุนมาฟังใหม่นั่นนะโอ้ยกูหัวตะหมุนแม่มึงก็ให้กูซื้อดอกติมึงก็ให้กูฟังก่อนเบิ่งให้กูยังเบิ่งก่อนได้เปียงให้ตั้งแต่ม้วยเขาเจ้าก็บ่ทันได้ตีนกแรกได้ล่ะเฮ้อให้ยังเชิงได้เบียงล่ะจักล่ะถ้าเจ้าปวดแห้งเนาะย้อนเจ้าปวดแห้งเจ้าจังนอนบ่หลับเจ้าจังได้หมุนมาพ่อผมนี่ตัวอีพ่อพอฉะนั้นเจ้าสิทาให้มันปวดเฮ็ดหยังมันปวดคักบ่แห้งแล้วฟ้าวเอาไปใส่ล่องเบิ่งเป็นหยังมันสิไปย่างอีหยังครับการเจ็บป่วยการปวดมันไม่รอนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าปวดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาอาการชาตามือชาตามเท้าปวดแสบปวดร้อนแขนขาอ่อนแรงบ่มีเหือมีแห้งครับอีพ่ออีแม่เอาชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปใส่ชุดฟ้อนอ้อมเตียงได้ทั้งชุดกินชุดทาครับน้ำมันนวดได้ทั้งน้ำมันนวดนาโนทั้ง2สูตรทั้งนาคาและนาคีสูตรร้อนสูตรเย็นส่วนสมุนไพรเพชรดีก็รับประทานอีก1กระปุกครับใช้ได้เป็นเดือนทั้ง2 อย่างชุดกินชุดนวดชุดทาครับคุณพ่อคุณแม่ใส่ชุดนี้คันบ่ไข้ขึ้นคันบ่ดีขึ้นก็เศร้าครับมันไม่มีทิปโอสดว่าต้องมาถามผมหรอกว่ามันจะเศร้าบ่มันจะจังสั่นจังสี่บ่ครับเอาเป็นว่าถามใจเจ้าของเปิดใจเจ้าของนั่นครับตั้งแต่ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวมีหยังแน่ล่ะบัดพ่อใหญ่สีไปกินร้านนี้คือว่าแซ่บพักแท้บัดพ่อใหญ่บุญมาไปซื้อไปกินคือจังว่าบ่แซ่บแน่มันคือกันล่ะครับบัดพ่อใหญ่บุญมาบัดแซ่บอันร้านปากซอยนั่นน่ะตั้ง40บาทบัดพ่อใหญ่สีมากิน40บาทโอ้ยกูเสียดายเงิน40บาทแน่ถ้านาดก๋วยเตี๋ยวมันก็มักบ่คือกันมันบ่คือกันมันก็คือกันคือกันอย่างนี้ปฏิสมุนไพรในส่วนของเอาส่วนผสมมาเนี่ยฟังในมัดพี่น้องฟังวิทยุบ่ว่าจะเป็นของผู้ใดก็ตามสร้างทีโฆษณาอยู่นี่ข้าเจ้าก็มีสมุนไพรโตนั่นโตนี่โตนั่นมันก็คือกันหมดล่ะครับเครื่องปรุงนั่นนะก็คือเครื่องปรุงงั้นก๋วยเตี๋ยวนั่นละคันเกี่ยวกับเส้นกับเอ็นเจ้าสิไปเอาสมุนไพรโตใดมาคันบ่เอาสมุนไพรเกี่ยวกับเส้นกับเอ็นมาบัดที่นี่มันขึ้นอยู่กับผู้ปรุงขึ้นอยู่กับผู้ถือขึ้นอยู่กับผู้มักมันสิเตะมันสิต้องสิซุ่นผู้ใดเท่านั้นล่ะครับแม่บักลากับเวลาของผมดีเด้ครับเพราะฉะนั้นแล้วมาถามผมว่าโอ้ยมันที่ดีบ่ล่ะลูกโอ้ยคันผมว่าบ่ดีผมสิได้ขายเลย มันที่เซาบ่ล่ะลูกโอ้ยคันผมว่าบ่เซามันสิได้ขายตีเนาะอีแม่ก็ได้อันนี้เว้ากันเปลี่ยนกันครับเอาเป็นว่าถามใจเจ้าของ คันเปลี่ยนอยู่เนี่ยนะเนาะอย่าทนทุกข์ทรมานถ้าปวดโทรหา0803060509นะครับ0803060509เด้อพี่น้องเด้อฝากไว้นำอ่ะมารับสายเบิ่งจากพี่น้องทางไหนเนี่ย
7: สวัสดีครับฮัลโหล
8: ฮัลโหล
7: อาแม่ว่าจังไหนฮัลโหล
8: ยาเพชรดี
7: ครับผม
8: เพชรดีมีห้อนก็เย็นบ
7: ่บ่อันนั้นเป็นน้ำมันนวดครับน้ำมันนวดจะมีสูตรร้อนสูตรเย็นถ้าเป็นสมุนไพรเพชรดีจะเป็นสมุนไพรสำหรับรับประทานครับผม
8: ที่ยาทาล่ะ
7: ใช่ครับ
8: ยาทาม
7: ีสูตรมีสูตรร้อนสูตรเย็นครับคุณแม่นาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นครับถ้า3 กระปุกก็500 บาทครับโปรโมชั่น
8: 3 กระปุก
7: 500 บาท
8: 500บาท
7: ใช่คุณแม่เลือกเอาคุณแม่เลือกเอาครับจะเอามันจะมีเฉพาะน้ำมันนวดนะครับแม่เลือกเอา
8: เอาน้ำมันนวดนะ
7: เออสูตรร้อนกี่กระปุกสูตรเย็นกี่กระปุกครับใน3กระปุกเนี่ย
8: เอา3กระปุกก่อนได้ไหม
7: ได้นั่นแหละมันจะมีน้ำมันนวดมันจะมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นภายใน3กระปุกเนี่ยคุณแม่จะเอาสูตรร้อนกี่กระปุกสูตรเย็นกี่กระปุกครับ
8: สูตรเย็นกระปุก1
7: สูตรร้อน2เนาะ
8: 2
7: โอเคผมขอชื่อที่อยู่หน่อยครับชื่ออะไรครับคุณแม
8: ่ชื่อแพง
7: คุณแม่แพงนามสกุล
8: สุกุล
7: ครับบ้านเลขที
8: ่บ้านเลขที่อย่างละค่ะ286
7: หมู่อยู่หมู่ไหนครับ
8: 286หมู่6
7: ตำบล
8: ตำบลนี่เหร
7: อตำบลยัง
8: ตำบลบ้านเกาะ
7: อำเภออ
8: ำเภอเมือง
7: จังหวัดจังหวัดไหน
8: โคราช
7: โอ้จังหวัดนครราชสีมาเนาะแม่เนาะอยู่โคราชเนาะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์นี้นะคุณแม่เนาะ
8: จ้าจ้า
7: ครับ
9: บอกเขาบ้านเลขที่มีครับ150
8: บ้านเลขที่มี1ทับ150เด
7: ้อโอ้บ้านเลขที่1ทับ150เนาะ
8: จ้า
7: ครับครับโอเคเดี๋ยวส่งให้ครับคุณแม่ครับผมครับ
9: ฮัลโหลค่ะ
7: ครับ
9: บ้านเลขที่ยายมัน286ทับ150นะคะ
7: อ๋อ286ทับ150เนาะ
9: ค่ะ
7: โอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
9: ค่ะ
7: ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ
10: ฮัลโหลฮัลโหล
7: ครับแม่ครับ
10: อ้าวทั้งน่าจะรวยคือบ่มีละลูกบักลา
7: อันไหนเน
10: า
7: ะ
10: อันน่าจะรวยอำเภอน่าจะรวยอุบลได้ลูก
7: ครับว่าจะไหนแม่นบ่มีแล้วครับบ่สร้างเนาะอีแม่ต้องสร้างตัวมันยังสิมี
10: บ่คือบ่มีทั้งน่าจะรวยแม่ฟังอยู่แม่ถ้าฟังหมอลำ
7: อืมครับผมบ่มีคนฟังบ่มีคนฟังก็บ่มีแล้วจะสิได้ฟังฮอดมื้อได้ล่ะครับบ่มีคนฟังคนฟังอ่ะ
10: บ
7: ่เออ
10: แม่บ่บ่ปวดใจแม่ฟังหมอลำสุขึ้นสุขึ้น
7: ครับผมนั่นแล้วก็บอกผู้คนปวดตัว
10: เออถ้าแม่ถ้าเพิ่นปวดแม่สิบอกเพิ่นดอก
7: เออครับผม
10: เออแม่ฟังเพิ่น
7: พ่อได้ใจคาไปหลับเวลาซอยกันทั้งตัวเน
10: า
7: ะ
10: จ้า
7: เอออันนี้มิตรใจปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มบ่มีเงินสิจ่ายเด
10: ้ฮะ
7: ฮะขอบคุณนะแม่เด้อ
10: จ้า
7: สวัสดีครับ
10: แม่ฟังครูขึ้นครูขึ้นยานี่ก็ฟัง
7: โอ้ครับแม่ครับขอบคุณหลาย
10: เออเปิดใจแม่ค่ะ
7: โอ้ยครับครับแม่ครับขอบคุณครับแม
10: ่เออสวัสดีลูก
7: ครับครับสวัสดีครับแม่ครับ
11: ขอบคุณอีแม่ทางน่าจะรวยครับเป็นห่วงลูกไส้ห้วยพี่น้องทางน่าจะรวยคือบ่เห็นออกอากาศสั่งน้ำมะนวดสั่งสมุนไพรเพชรดีน้ำบักลาไปใส่แน่ย่านผมบ่มีเงินจ่ายค่าเวลาทางน่าจะรวยเดี๋ยวมันเสียงเสียอำเภอไหนได้ยินออกอากาศบ่อยๆนัวไม่ต้องห่วงครับผมอยู่จนสถานีไรผมหนีหมดละครับแต่ว่ากันอำเภอไหนแถวไหนบ่ค่อยได้ยินเสียงออกอากาศนี่โอ้ยต้องเฝ้าเอาไปใส่เด้อ ซอยกันมันสิได้พ่อมีได้ลำเวลาได้จ่ายจ่ายค่าน้ำค่าไฟซอยสถานีซอยกันตัวเนาะเออได้สมุนไพรไปใส่พร้อมได้สุขภาพร่างกายที่ดีเอ้ยเอาไปใส่แล้วดีจังใส่ต่อบ่ดีก็เศร้านะครับท่อนั้นตัวเนาะขอบคุณอีแม่แพ่งครับอำเภอเมืองโคราชก็เรียบร้อยครับเอาไปใช้ขอบคุณมากๆด้วยนะครับกำลังใจหลายพื้นที่ครับพี่น้องเปิดใจล่องเบิงเด้อเอาไปใส่ล่องเบิงครับชุดไหนอยากได้ชุดไหนค่อยโทรหาผม0803060509 0803060509 0803060509โทรหาผมต่อนี่ก็ได้หรือว่ามืออื่นเสาหูสายตาแจ้งค่อยโทรหาผมก็ได้เช่นเดียวกันได้แม่เด้อเอาไปฟังมาล้ำตอนต่อครับมาล้ำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นครับกับทีมงานของเสียงอีสานล้ำเป็นนิทานพื้นบ้านคติเตือนใจให้คำสอนในท่องเรื่องวงเวียนชีวิตมวลม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
12: หมอล้ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
13: ว่าเอ้ยเถียงเถียงหลังแหวนได้ลูกดิฮะ
14: เสียงผู้ใดล่ะแม่
15: สวัสดีครับทอมี่โอ้ยเรียบร้อยแล้วบุญบ้านเฮาปีนี้จัดใหญ่กว่าครูปี แห่บุญบังไฟบ่ว่าแต่บังไฟหมื่นบังไฟแสนเท่าแม่มีฮอดบังไฟล้าน
13: จีบปากจีบข้อเว้าผู้ใดถามแต่หึงเสนอหน้า
16: เสนอจิตภาพยนตร์หนังเก่าไม่เคยฉายฉายแต่ฝนตกอ่ำ
15: ว่าอันมื้อนี้อ้ายมาส่วนว่าสิไปพูดน่ะไปโฮมกันอยู่วัดเพราะวาสนาเป็นนักอ้ายก็เป็นพาแดงคู่กันมันต้องไปพร้อมกันไปแห่พร้อมกัน
13: อีสิอิมซีมบักบุญจันทร์กระแซกระแซมึงหากินแนวนี้บ่โดนละติ
15: แล้วแต่โอกาส
13: อันนี้ก็คือกันเห็นผู้สอนผู้ใส่มาเฮียนมาซั่นแม่ใส่เขาโลดมนต์ใส่เขาโลดเป็นมึงเขี้ยวได้ไผเหอแน่ได้เจ้าคัก
16: เฮ้ยเที่ยวได้เจ้าคัก
13: ต
16: ัก
13: ไม่ลืม
15: พ่อแม่ย่ำบุญย่ำงานกะให้วาสนาไปโลดไปพร้อมผมก็ได้เพราะว่ามู่เขาเจ้าถ่ายอยู่ทั้งวัดขบวนแห่ก็เจ้ากำลังสิแห่กันแล้ว
13: บอกบุญจันมึงบ่ต้องมาบอกบ่จำเป็นต้องมึงมาบอกดอกลูกสาวกูกูสิพาไปเองก็ได
17: ้แม
13: ่ไปพาหนูไป
15: วาดทัศนายไปก่อนเด้อพูดละที่เก่าเวลาเดิม
13: ที่เก่าเวลาเดิมลูกสาวกูน่ะกูสิให้แต่งงานกับจะเด็ดมันบ่แม่นมึงบักบุญจันกูมักจะเด็ดกูบ่มักมึงกูบ่มักบักบุญจันกูมักจะเด็ดกูบ่มักบักบุญจัน
18: เจ้าเว้าจังซั่นมันบ่ถือหรอกแม่ผู้ใหญ่เจ้าเป็นแม่บ้านแม่เมืองเจ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเจ้าสิแม่งมักบังคับจิตใจเขาทีที่วาสนามันบ่มักบักจะเด็ดมันมาบักจันมันบ่มาบักจะเด็ดมันมาบักจันมันบ่มาบักจะเด็ดมันมาบักจันเอ้อีหนามาเนี่ย
16: นั่นแม่มึงตีมึงลบเพชรยังกูคือบอกเคยพามึงย่านคนมึงลบเพชรยังเขาไม่ได้มักบักจาเดชเขามักบักบุญจันเขามักบักบันจุน
18: จุนจัน
16: เอาความมาตอนมาฝากทั้งที่สิใจดี
13: เป็นมึงเอาอย่างมาหรอก
16: มาคุ้นแ
13: ท่นเฮ้ยสาเปียกบอกทุเรียน
16: เอามาให้เบิ้ง
13: จิปอบมูขี่ทุกขี่ยากแต่งแต่เจ้าของสิซื้อสิแตกแดกหักให้มันเมียนถอดซุ่มขี่ทุกขี่ยาก
16: ขี่ทุกขี่ยากขณะมึงคอยขี่ก้อนใหญ่กินตำเมียงก้อยข้างในพวกขี่ฟืดฟืดนั่งสามสวงกับพอแล้ว
18: อาทั้งมือได้ไม่กิ้มออกแม่แม่ผู้ใหญ่ขี่ยากหลายหัน
13: โอ้ยกูบ่ได้หมายความว่าซุ่มมึงขี่ทุกขี่ยากแบบนั้น
16: แบบไหน
13: กูหมายความว่าซุ่มมึงมันถูกจนบ่มีขี่สิจี
16: บ้านแม่สุภาพกันจี้ขี่กินดีฮะเนี่ยวีไทยบ้านนี่จี้ขี่กิน
18: แม่นี่หลีแหลมแม่นี่หลี
16: เมื่อนึง
18: เมื่อนึงก่อยไก่เงื่อนผู้ยาบ้านมาเห็นควันไฟหอมหอม
16: เฮ็ดหยังล่ะเพิ่น
18: ข่อยว่ามันเล่าเฮ็ดหยังที่ถึงดอกบ่ได้แท้ขี้ขี่ป้อนลูกแม่แม่ผู้ใหญ่แหม
16: สิแม่นอีดอกกะย้อนทรงกินขิวมาหอดยันเฮาคิ้วคิ้วคิ้วกับคิ้วขมขม
18: ข่อยสงสัยว่าต้องเป็นขี้แห้ง
16: ชายแล้วสิเศรษฐีมีเงินละเขาขี้ขี้กิน
13: เส
16: ว่าหยังเส
13: มึงว่าอะไรยังสนะสิ
16: ว่าอะไรเป็ด
13: โอ้มึงเข้าใจว่าอะไรลิง
16: ลิงฮะ
13: กูบ่ได้หมายความว่าจังสั่น
16: แบบไหน
13: มันบ่มีผู้ใดจี้ขี่กินดอกอีฮากูหมายความว่าซุ่มกูกับลูกนี่เป็นหงซุ่มสูเป็นกา
16: โอ้เฮาเป็นหงเขาเจ้าเป็นกา
18: อืม
16: เข้าใจจื้อไว้เด้อ
13: สูเป็นกากูกับลูกเป็นหง
16: อ๋อเขาเป็นหงเขาเป็นกา
18: เออ
16: กาต้องอยู่พระกาหงต้องอยู่พ่อหง
13: อ
16: ย่าไฟสูงเกินสักจะไฟรักเกินโตอีกจะมือนึงละหงจะต้องปีคักละหงจะต้องปีคัก
13: เฮ้ยอีแหลมกูอยากพูดจักว่าหงจังกูมันเป็นจักจะสิปีคัก
16: มันถือหนังสเต็กซอฮัสแตกยังนั่น
13: ได้นาได้ตาเธอดอกแกนี่ก็ย่ายแหลมแกนี่ก็ย่ายแหลม
16: เพราะว่าแล้วพี่น้องไป
18: จังน้อยก็เจ้าก็จะไปซึ่ง
16: นั่นจ้า
13: ฟังกูบักทิศ
18: ไม่หยังแม่ผู้ใหญ
13: ่กูฝากความไปหาบักบุญจันแน
18: ่ไม่หยังอีบัน
13: ลูกสาวกูกูสิให้แต่งงานกับจะเด็ดบุญบังไฟแล้วแล้วนี่แล้วน้ำนาจังบักบุญจันมันบ่มีโอกาสสิได้เห็นขาอ่อนลูกสาวกูดอกอีอันนี
18: ้นั่น
16: ปานนั่น
13: ปานนั่นเว้ย
16: เท่าซะลี
18: ่ฮะ
16: คอยว่าบ่เห็นขาอ่อนกะสร้าง
18: เพิ่งไหน
16: ว่าแต่เห็นเทิงขาอ่อนแห่งดีก็ขาอ่อน
18: อุ๊ย
16: แม่นบ่
18: อันแม่ผู้ใหญ่คอยฝากความไปหาเมียผู้ใหญ่บ้านเด้อ
13: ผู้ใดล่ะเมียผู้ใหญ่บ้าน
18: เจ้าหันแล้ว
13: เอ้ามึงฝากความอีหยังมึงบอกกับกูว่าเป็นหยังนี่กูอยู่นี่นี
18: ่คอยบอกเจ้าเด้อ
13: มีหยัง
18: มืออื่นไปเบิ่งเสียงหน้าเด้อเ
13: อ้าไปเบิ่งเฮียหยังเสียงหน้า
18: ไฟใหม
13: ่ไฟเป็นหยังจังใหม
16: ่มูไข่จุด
13: ตายแท้กี่แล้ว
17: กูสงสัยมึงมาโดนแล้ว

ชมผลงานชาวคณะให้อวยมาเวลาหนึ่งนี่ท่านเดี่ยวมาตอนผมลูกแพรไรพรกำลังย้อนเข่าเรืองหมอลำดีลือกระเดืองเสียงอีสานแม่นกน้อยบ่ถอยลาเพิ่นสาลือบ่ได้เห็นแต่ละมือคือ

ติดตามข่าวหาบ่เศร้ารถก็มาบ่ได้ยานเงินนั่นโป่งบ่ทันคนกันมาหลายหมู่บ้านหลานขอขอบพระคุณแฟนผมสุดแสนสิดีใจอบอุ่นในหรือไทยโลนในกระมนผมยังชื่อ

บัดนี้หันมาจากเบื้องบางจะเด็ดซื้อคือน้ำฉันลูกกำนันทองเพชรหมู่คนได้ลือยองอยู่สองคนกับน้องนนสำลานเป็นบ้านอยู่ยังบ่ทันได้มีกูอายุเลยผ่านเข่ากายสิบเก้าเอื้อนว่าเศร้าหัวใจนักหวงหนาวใหญ่เป็นบ่าวพ่วมกระสันเดี๋ยวนี้ลำพันนึกระลึกถึงแต่ความเข่าเคยได้จากคุยเว้าแต่ทั้งสาวบ่สนดอกแต่หากทั้งฝ่ายขาดเลยเป็นบ้าอยู่ผู้เดียวเคยเว้าจาเว้าเกี่ยวหลายเถื่อหลายหนสาวบ่สนพ่อเม็ดเฮ็ดใส่ชายไว้อุ่นเขาไปสนคนทุนบุญจันเป็นแฟนคุณสัตว์ดูเพื่อนโรงเรียนเก่าบอกหลายที่หลายเล่าห้ามให้มันเลิกยุ่งมันมายุ่งเฮ็ดอีหยังเป็นจังได้สิบ่ให้พลาดพังสิบอกพ่อไปขอเอาบักหัวบังคับทับใจมันไว้แม่นมันไปเนื้อฟ้าให้มัน

0: เสียงดีเว้ย
1: จะเรียนคือทำเหมือนกำลังเพื่อนทำสาวหัวใจหนาวอยากมีครูอยู่กับพ่อและน้องจะยังของเกี่ยวผู้สาวเคยได้จากคุยเว้าสาวเฮาบ่สนใจเขารถโง่ไปมักเสียวกันสิคันสอนเลยเกิดเป็นปัญหาห่อนสิไปว่อนเว้าพ่อให้ไปขออีกครั้งจะยังตั้งต่อผู้สาวก่อนบุญบังไฟจะเรียนให้ทะพอกมันไปถามท่ามกวาสนาลูกสาวผู้ใหญ่คำสิงมาเป็นเมียกระจักว่าได้เรื่องแล้วเล่าแล้วได้อีบ่เห็นอีพ่อมาเว้าสู่ฟังเลยบ้ามือนี่มันเล่าไปขบวนแห่ละบ่สิไปถามเล่าเรื่องวาสนาเบิ่ง